0: 3 มิถุนายน 2569ภาษาอังกฤษว่า The celebrations on the auspicious occasions of Her Majesty the Queen's 4th cycle birthday anniversary 3rd June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักชยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา10 นาฬิกาเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49 รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5 รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา17 นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันนี้เวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819.891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันถึงอาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลง ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่อง plus ไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be No. 1เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรม To Be No. 1ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์เอามายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิก ที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
0: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต24 26 22 25 19ต่อ25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
12: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัด1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทําได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นน่ะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
11: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร์3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม23-21 19-21 21-19 ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหมียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21ต่อ8 21 13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเรโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โหชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนารอดประเสริฐมือวางอันดับ7ที่โหชนะธัญธรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับเรียบานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับเรียบานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับเรียบานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับเรียบานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
13: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมาละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
19: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและคณะทูตานุทูตเตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชโย
22: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
23: สวัสดีครับคุณมาลีครับ
22: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
23: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอวแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาครัฐเอกชนครับ
22: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมอย่างไรบ้างอะคะ
23: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่างานทอผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไหมในหลายภูมิภาคมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีการสร้างสรรค์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับ กรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหมนะครับเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลโดยเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยหรือจากวิทยาลัยแค่ว่าศึกษาเรียกว่าไปสำรวจข้อมูลต่างๆว่าเรามีผ้าไหมไทยอะไรที่ไหนบ้างอย่างไรในส่วนที่สองคือเราเชิญผู้แทนสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลต่างๆนะครับท่านเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาที่เราคัดเลือกมานะครับไปพูดคุยกันว่าท่านอยากได้ชุดแบบไหนที่ใช้จากผ้าไหมไทยก็แปลว่าเราต้องการให้ทูตหรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับได้ใช้ผ้าไหมในการที่จะสวมใส่แล้วก็เดินแบบด้วยครับเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยเราอยู่ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในวิธีปฏิบัติของทางนักการทูตเหล่านี้หรือว่าผู้แทนองค์การต่างประเทศเหล่านี้นั่นเองนะครับเมื่อท่านเหล่านี้ใส่ชุดไทยแล้วเดินแบบก็จะทำให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนในชาติของท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นว่าชุดของท่านนั้นเป็นชุดที่เกิดจากการใช้ผ้าไหมไทยก็เป็นการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมนั่นเองครับ
22: ค่ะปีนี้มีทางสถานทูตเข้าร่วมกี่ประเทศคะท่านยาว
23: ปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเกิน90ประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตเองหรือว่าผู้แทนสถานทูตหรือว่ากงสุลนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในวันแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามีท่านทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่างานนี้นอกจากทำให้ท่านได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับที่ท่านชอบและท่านก็รู้สึกว่าทำให้เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันและก็เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการทูตทางว่าทำได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
22: ค่ะจะมีการจัดเดินแบบด้วยใช่ไหมคะที่หอประชุมกองทัพเรือวันที่6นี้ใช่ไหมคะ
23: งานนี้มี3กิจกรรมด้วยกันนะครับขออนุญาตสรุปกิจกรรมบัตรนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการประกวดนะครับประกวดการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาที่เราเลือกมานะครับประมาณ58ทีมนะครับทั่วประเทศนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบ300คนนะครับมาประกวด3เรื่องครับเรื่องแรกคือออกแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยใช้ผ้าไหมอันที่2คือประกวดเรื่องของชุดไทยร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมอันที่3คือประกวดลายผ้าโดยใช้ผ้าไหมนะครับทั้ง3เรื่องนี้ประกวดนักเรียนนักศึกษาและมีการให้รางวัลส่วนที่2เป็นการเดินแบบนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นการเดินแบบที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยผู้เดินแบบก็จะเป็นอันแรกคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารกิจประสักของส่วนราชการไทยส่วนที่2คือคณะผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่3ก็เป็นนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบนะครับนั่นเป็นกิจกรรมที่2ส่วนกิจกรรมที่3จัดที่วันที่9นะครับที่สยามพารากอนเป็นการจัดนิทรรศการผลงานของการดำเนินโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประกวดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและมาเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ด้วยครับ
22: ค่ะในส่วนของงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะจะมีไฮไลท์ยังไงบ้างอะคะ
23: สิ่งที่ท่านจะเห็นแน่นอนคือการเดินแบบโดยผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ชุดไทยและเป็นการออกแบบในลักษณะที่ตรงกันระหว่างความต้องการของผู้สวมใส่คือท่านทูตหรือว่าผู้แทนหน่วยงานกับการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาของเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆเลยไม่ใช่เป็นนักออกแบบที่เป็นดีไซเนอร์อาชีพนะครับแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับการเดินแบบและบุคลิกของแต่ละคนซึ่งผมเห็นตัวอย่างการออกแบบบ้างแล้วสวยมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมทีเดียวครับส่วนที่สองคือเราจะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านแฟชั่นทีวีเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนะครับได้ชมกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นความภาคภูมิใจของคนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แบบเดินหรือว่ากองเชียร์ต่างๆทุกปีนะครับจะมีการไปให้เชียร์ให้กำลังใจผู้เดินออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เดินแบบกิติมศักดิ์หรือว่านักลายแบบหน้าแบบอาชีพหรือว่าทางสถานทูตก็ตามนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
22: ค่ะผ ผลจากการจัดกิจกรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการตอบรับในส่วนนี้มันช่วยยกระดับของผ้าไหมหรือว่าต่อยอดไปอย่างไรบ้างอะคะท่าน
23: เรื่องแรกเลยก็คือปีนี้นะครับเราใช้ผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าไหมของชุมชนที่ศูนย์ศิลปาชีพได้ไปรวบรวมมาก็นำมาใช้ในการตัดเย็บก
22: ็
23: แสดงว่าเราส่งเสริมทุกภูมิภาคครับส่วนที่สองก็คือว่านักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงใจภาพในการออกแบบให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นทางทูตหรือว่าผู้อำนวยการต่างๆส่วนที่3นะครับนอกจากเรื่องของการตัดเย็บแล้วนะครับเราส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับทำคลิปในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาศึกษาข้อมูลอย่างไรวัดตัวอย่างไรตัดเย็บอย่างไรให้เกิดการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพอเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสประสานงานกับท่านทูตหรือผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศก็ผลที่เกิดขึ้นคือมีหลายประเทศนะครับเชิญน้องๆเหล่านี้นะครับได้ไปเรียนรู้ร่วมกับดีไซเนอร์หรือว่าเรียนรู้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยครับก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่รายก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้น้องเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเองและเครือข่ายในการทำงานด้วยครับ
22: ค่ะการต่อยอดไปสู่มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว
23: ใช่ครับก็ที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนนะครับทำงานเหล่านี้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์เสื้อหรือแบรนด์เครื่องแต่งกายของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาเป็นคณะกรรมการนั้นเราเชิญมืออาชีพมาเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมาคอยให้คำแนะนำน้องๆว่าจะตัดเย็บอย่างไรจะออกแบบแบบไหนให้มันสวยงามให้มันล้ำสมัยหรือให้มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนด้วยครับก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีเพราะในขณะเดียวกันเมื่อน้องๆได้พบกับมืออาชีพเขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก็มีกำลังใจในการพัฒนางานครับ
22: ค่ะท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะไปรับชมได้ในวันที่9หรือว่ายังไงบ้างอะคะท่าน
23: เนื่องจากวันที่6นะครับเป็นการเชิญแขกเฉพาะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดงานก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นไปให้กำลังใจได้โดยการลงทะเบียนที่การเปิดลงทะเบียนแต่ว่าท่านที่ไม่ได้เข้าในงานก็ไม่เป็นไรครับดูผ่าน Facebook Live แล้วก็Fashion TV ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานนะครับส่วนวันที่9สามารถไปดูได้ที่สยามพารากอนนะครับเป็นผลงานของน้องๆ นะครับที่จัดเทศกาลให้ท่านดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
22: ค่ะได้ค่ะ
23: ที่สยามพารากอนนะครับ
22: ก็คือไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเลยคะ
23: ตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ
22: เข้าไปชมก็คือเราจะจัดแสดงเป็นนิทรรศการได้ทั้งหมด
23: ให้ท่านชมครับ
22: ได้
23: ค่ะส่วนวันที่6ก็คือตั้งแต่ 17:00 นเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
22: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาให้ข้อมูลกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับของปีในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
23: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
22: สวัสดีค่ะ
2: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวที Reality ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการ Reality ที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า 2.5 ล้านบาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรนัยไทยสู่เวทีโลก
3: โดนแฮ็กข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
4: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
3: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเปิดตัวไทย LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจบริบทสังคมไทยหวังเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยจากผู้รับเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
5: ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Generative AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ทว่าข้อจำกัดสำคัญของโมเดลระดับโลกเหล่านั้นคือการขาดความเข้าใจในมิติด้านภาษาวัฒนธรรม ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะของสังคมไทยจากช่องว่างทางเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของ2กระทรวงหลักโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อร่วมกันให้กำเนิดไทย LLM โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทยนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าความพิเศษของไทย LLM คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนา

0: ือจะ AI ของประเทศเองมันก็เริ่มมีการพัฒนาน
1: อกเหนือจากการพัฒนาตัวโมเดลแล้วโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก Nextech สวทชเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลซึ่งช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาคลาวด์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Thai LLM Playground ซึ่งทำหน้าที่เป็นแชทแซนด์บ็อกซ์และระบบ API ให้แก่นักพัฒนาอย่างไรก็ตามในระยะนำร่องนี้เทคโนโลยี Thai LLM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบททางการแพทย์โดยพัฒนาเป็นแชทบอร์ดช่วยคัดกรองอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับโมเดลภาษาไทยรายอื่นรวมถึงมีการอัพสกิลความรู้ด้าน AI ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้งานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่มั่นคงในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายป้ายโต๊ะ
3: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
2: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศและระดับอาเซียนติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42เมื่อปี2566ได้มีการประกาศจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนในประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านภาคีเครือข่ายทุกระดับจนนำมาสู่การจัด กิจกรรม AVN Hackathon ปั้นโมเดลหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และสร้างโอกาสเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนแต่ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งนายนพรัตน์ธรรมรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่ากิจกรรม AVN Hackathon จะเป็นกลไกในการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนมาร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้แข็งแกร่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันได้
6: เราดูคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของชุมชนแล้วครับบางเรื่องเนี่ยเขายังขาดโอกาสและก็ขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆรวมถึงการบูรณาการหรือว่าการผสมผสานในเรื่องของแนวคิดองค์ความรู้ก็เลยมองว่าเรามีเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยทำใหแต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเอาผู้นำของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันแสดงออกทุกคนได้มาแชร์ริ่งไอเดียจะสามารถที่จะเสริม

0: ข็งแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได
1: ้นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยประเทศไทยพร้อมที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
0: พอก้าวไปถึงระดับอาเซียนก็คือไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบโมเดลที่มันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในเรื่องของการพัฒนาเป็นจุดเด่นที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้กับประเทศไทยสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวความคิดให้มีแนวความคิดที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได
1: ้สำหรับปีนี้ได้เริ่มกิจกรรม AVN Hackathon ไปแล้วด้วยการเปิดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองหมู่บ้านจากทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิมพ์เขียวการพัฒนาหมู่บ้าน AVN ประเทศไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติและสามารถใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นทั่วประเทศให้สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนของอาเซียนและพร้อมที่จะทำโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงถึง40%ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงเวลานี้ก็ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโอมานซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ในเวลานี้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกปุ๋ยเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในปัจจุบันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิดซึ่งหากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีกจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารโลกและยังทำให้ประชากรทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประชากรกลุ่มเปราะบางอาจเผชิญกับภาวะอดอยากจนทำให้หลายประเทศเริ่มมองหาปุ๋ยทางเลือกอื่นนอกจากปุ๋ยเคมีเซเนกัลหนึ่งในประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางประมาณ 125,000 ตันต่อปีเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแม้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดหาปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกนี้แล้วและต่อให้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดสรรเงินอุดหนุนและแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 30,000 ตันแต่ยังคงไม่เพียงพอด้านบราซิลประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองกาแฟอ้อยและเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกซึ่งนำเข้าปุ๋ยมากกว่าร้อยละ80กำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยในประเทศที่พุ่งสูงถึงร้อยละ50ทำให้ความต้องการปุ๋ยชีวภาพในบราซิลเพิ่มสูงขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเกษตรของบราซิลระบุว่าในช่วงปี2566ถึงปี2567ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลเติบโตถึงร้อยละ15และเกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้เองด้วยต้นทุนต่ำส่วนเกษตรกรในอินเดียเริ่มนำมูลสัตว์แป้งดินและน้ำตาลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือในชื่อว่าปุ๋ยชีวเมล็ดทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศโครงการระดับชาติโดยตั้งเป้าขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมด้วยแนวทางธรรมชาติและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้ได้ร้อยละ50ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีอาจสร้างประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทางกลับกันการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ ยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามากสุพรรษาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาขวัญประชาคู่บารมินปิ่นเกสี46พระวัตรสาเปี่ยมเปรมปรีถวยเทพไทยทั่วภพตรีถวายพรพระทรงเป็นเอกอัครนารีนาถถวายงานเบื้องบาทอดิศรทรงสง่าทรงพักดีบดินทรประสบนิกรแท้สองเกลือกก้องไกลอัญเชิญคุณพระตรีรัตน์พิพัฒน์ผลจตุรพิษพรมงคลผุดผ่องใสประชุมเชิญถวายพรมิ่งขวัญไทยอวยสวัสดิ์เฉลิมชัยนิรันดร์การด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่

เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยขอเทิดไทราชินีศรีสยามเหล่าถวยราชทั้งผองซองพระนามทั่วเขตคามเฉลิมชัยถวายพระพรทรงเป็นเอกนารีจักกรีนาถทรงเคียงคู่ภูวนาถมหิศรสายพระเนตรเปี่ยมเมตตาเอื้ออาทรผสกนิกรสุขชีวาสวัสดิ์ชัยทะประสงค์จำนงใดให้สฤทธิ์เทพประสิทธิ์พิพิธพรบวรสมัยทรงเกษมสรานพระหฤทัยประนมกรน้อมใจถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสรินทิพย์ศรีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ขอเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารนะคะเป็นเรื่องราวของสภาวะอากาศกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าปภ.ค่ะได้แจ้งเตือนนะคะ6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายนนี้นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขาได้ประกาศแจ้งเตือนนะคะ6จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569นะคะโดยสั่งการให้จังหวัดค่ะติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลนะคะสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงช่วงนี้นะคะเพื่อเผชิญเหตุนะคะช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัยค่ะแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนค่ะโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะได้ติดตามสภาวะอากาศนะคะแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงค่ะประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะได้มีประกาศฉบับที่7นะคะเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอ่าวไทยประกาศณวันที่2มิถุนายน2569นะคะแจ้งว่าในช่วงวันที่2ถึง4มิถุนายนนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันมีตอนบนค่ะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะแล้วก็คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่2ถึง8มิถุนายนนี้นะคะว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักได้นะคะโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายนนะคะโดยจะแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม6จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง4จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดระนองนะคะที่อำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์ค่ะจังหวัดพังงาที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าแล้วก็คุระบุรีภูเก็ตทุกอำเภอนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะที่อำเภอเมืองคลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองแล้วก็อ่าวลึกนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ประสาน6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือโดยให้จัดเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทีมนะคะปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกนะคะถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประกาศออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็แจ้งชาวเรือนะคะผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร
เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงก็ให้พิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะให้พร้อมรองรับนะคะหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยแล้วก็หากมีการประกาศแจ้งเตือนภัยก็ขอให้ประชาชนค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามนะคะข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทยDisaster Alert นะคะแล้วก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือนะคะทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะนี่คือเรื่องราวของสภาวะอากาศนะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะหลังจากที่เราได้ใช้ไทยช่วยไทยกันไปไทยช่วยไทย plus นะคะกันไป6วันเป็นยังไงกันบ้างใช้ยากไหมนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้ออกมาเตือนนะคะร้านค้าแล้วก็ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะห้ามนำสิทธิ์จากโครงการค่ะไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงนะคะพร้อมกับเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการแล้วก็ผิดกฎหมายค่ะมีบทลงโทษทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้นะคะความผิดฐานฉ้อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นค่ะด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามนะคะตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้านะคะดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้ได้เข้ารับสิทธิ์อื่นในโครงการของรัฐค่ะแล้วก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐนะคะนอกจากนี้ผู้โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการนะคะปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย plus สามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569นะคะกระทรวงการคลังโทร02-273-9020นะคะต่อ3627 นะคะ3548 3509ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1144ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็คือต้องเตือนเลยนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็ปัญหาพลังงานค่ะโดยมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากนะคะไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยค่ะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศนะคะโดยภาครัฐช่วยจ่ายสูงถึง 60% แล้วก็ประชาชนจ่ายเอง40%ก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงด้วยนะคะนี่คือเรื่องที่ออกมาเตือนภัยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้าน

0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้น

0: โอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
8: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามภารกรในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วม ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักจะส่งผลกระทบตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมกำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนก่อนทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้กำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงในเรื่องของการระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อความรับผิดชอบซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงเช่นเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจสถานที่สำคัญเส้นทางคมนาคมรวมทั้งวางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถไปถึงประชาชนในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สวท.กระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ซึ่งตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน7ปีมะสิงค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวและรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติจากนั้นติดตามรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดี20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทย22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวท.ระนองค่ะ
1: ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวท.ระนองสวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.พังงาและสวท.ตะกั่วป่า9นาฬิกา10นาทีหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักผ่อนกันไปในวันหยุดยาวจริงๆหลายคนหยุดยาวต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็เมื่อวานนี้กันด้วยแต่ว่าบางคนก็มีการกลับมาทำงานในวันอังคารที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานก็เป็นวันหยุดแล้วก็วันนี้เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติของการทำงานแล้วนะคะทำงานอีก2วันก็เสาร์อาทิตย์อีกแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการดำเนินชีวิตต่อไปก็ยังคงต้องทำกันต่อนะคะเราก็ยังคงหยิบยกข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะต้องมาติดตามกันต้องมาอัปเดตกันในทุกๆเช้าคุณผู้ฟังแต่ละประเด็นที่นำมาฝากเราก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่มีการติดตามรับฟังข่าวสารหรือใครที่แบบว่ายุ่งมากแบบมีกิจกรรมต้องทำงานตอนเย็นไปก็ต้องไปดูแลครอบครัวนะคะไม่มีเวลาได้ติดตามข่าวสารเลยก็เปิดวิทยุฟังทิ้งไว้ได้คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการเปิดผ่านทางช่องทางหน้าปัดวิทยุหรือว่าเปิดไลฟ์สดดูก็ได้ผ่านทางแฟนเพจBook ของสวทรนองนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยเพราะว่าข่าวสารก็มีการอัปเดตกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใครไม่มีเวลาอ่านเปิดฟังรายการของเราในทุกช่องทางเลยนะคะในพื้นที่ระนองก็2คลื่นความถี่ค่ะในระบบFM นะคะ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังได้นะคะผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าใครฟังอยู่ในพื้นที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้ผ่านทางไลฟ์สดนะคะวันนี้นายนัทเองก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังช่วงเช้าค่ะมาติดตามสภาพอากาศฝนฟ้ากันสักหน่อยไหมคะช่วงนี้ต้องดูพยากรณ์อากาศทุกวันเลยอ่ะว่าวันนี้จะมีปริมาณฝนเท่าไหร่พอจะมีแดดหรือเปล่าก็นั่งลุ้นๆกันอยู่นะคะว่าวันนี้เนี่ยระนองแดดออกมาเขาเรียกอะไรอ่ะนิดๆแดดออกมาแผ่วๆไม่รู้ว่าจะออกไปสักมากน้อยแค่ไหนนะแต่มาดูปริมาณฝนกันก่อนแล้วกันเป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันนี้นะคะก็เปิดเผยถึงปริมาณของฝนภาพรวมทั่วทั้งประเทศค่ะวันนี้ฝนเยอะมากนะคะเฉลี่ยแล้วเยอะมากแทบจะทั้งประเทศเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีตกหนักเหมือนกันนะคะมาดูแต่ละภาคแล้วกันค่ะส่วนในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ 60% ของพื้นที่ด้วยเช่นกันส่วนในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้น่าจะน้อยสุดแล้วค่ะฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกโอ้โหวันนี้มาประมาณ 70% ของพื้นที่ขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ก็ปริมาณฝนเยอะทั้ง2ฝากฝั่งเลยนะคะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ร้อยละ 60% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ฝั่งอันดามันร้อยละ 70% ของพื้นที่และแน่นอนว่าจังหวัดระนองต้องตกอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่า 70% แบบนี้คุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะมีแสงแดดรำไรมานะแต่เชื่อว่าคาดการว่าในอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวฝนจะมานะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะยิ่งช่วงฝนๆแบบนี้เนาะใครที่ต้องออกไปแล้วต้องเจอฝนละอองฝนนะคะมันก็อาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยป่วยได้ง่ายๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็การขับรถขับราก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นมันก็อาจจะลดลงนะคะก็อย่าขับรถด้วยความประมาทแล้วกันสังเกตให้ดีๆระมัดระวังนะคะก่อนที่จะขับรถไปหนทางไหนเช็คระยะทางเช็คเส้นทางกันสักนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเช่นเวลาถ้าเกิดว่าเราขับเข้ามาในเมืองอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดความเร็วกันสักหน่อยจะได้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกันด้วยค่ะผ่านไปแล้วเรื่องของพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศค่ะมาติดตามข่าวสารกันบ้างดีกว่าวันนี้ก็มีสักประมาณ2ประเด็นนะคะที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูภารกิจของท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วกันก่อนเลยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรี2026นะคะ
เป็นการประชุมใหญ่ที่ในพื้นที่ของกรุงปารีสค่ะสาธารณรัฐฝรั่งเศสในระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569โดยในเวทีการเข้าร่วมครั้งนี้ค่ะท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงต้นของการประชุมนะคะภายใต้หัวข้อ Balancing the Glow and Impact of IndustryPolicy นะคะเน้นย้ำว่าในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนโยบายเรื่องของอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องมีการปรับจากการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมรายสาขาต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ต้องอาศัยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสีเขียวการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของพลังงานแล้วก็การลงทุนที่มีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นค่ะโอกาสนี้ก็ยังได้มีการเน้นย้ำถึงการเข้าถึงการที่ไทยเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิก OECD ให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ไทยอยู่ในขั้นตอนของการประเมินทางเทคนิคค่ะจากคณะกรรมการ OECD 25คณะด้วยกันที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญของประเทศไทยเลยที่เราอยากจะยกระดับแล้วก็เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มันดีขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นกลไกสำคัญมากๆในการปฏิรูปแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานของไทยทั้งในด้านของกฎระเบียบทั้งในด้านของธรรมาภิบาลความโปร่งใสการปรับปรามการทุจริตการคอร์รัปชันต่างๆนะคะให้เทียบเท่ากับในระดับสากลเราจะได้เข้าร่วมกับกลุ่มประเทศอื่นๆได้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศอื่นๆได้ค่ะเราจะได้ผลประโยชน์อีกมากมายหลายด้านทั้งเรื่องของการต่อรองเจรจาทางธุรกิจการค้าการลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะเขามีความเชื่อมั่นว่าประเทศของคุณเนี่ยมีความโปร่งใสมีความสุจริตไม่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นก็เป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วถ้าเกิดว่าเราทำได้ตามมาตรฐานที่ทางด้านของOECD เขากำหนดไว้ค่ะมันก็จะเป็นการยกระดับอัปเกรดของประเทศไทยของเราด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราต้องรอดูว่าผลจะเป็นยังไงตอนนี้ปี69เขาบอกว่าไทยจะพยายามผลักดันให้สามารถเข้าร่วมกลุ่ม OECD ดีได้นะคะภายในปี71ก็ต้องรอลุ้นเนาะอีกประมาณ 2-3 ปีแค่นั้นเองคุณผู้ฟังก็ต้องใช้เวลานะคะก็ยังอยู่ในรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวีรกูลอยู่ค่ะจากเรื่องของการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยนะคะไปสู่เป้าหมายของการเข้าร่วมสมาชิกต่างๆก็มาดูภายในประเทศกันบ้างไหมคะเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ตอนนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มาแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกคุณผู้ฟังค่ะวันที่4มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569สำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะคุณจะต้องไปดำเนินการในการลงทะเบียนเพื่อให้เขาพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ใหม่ว่าคุณเนี่ยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เขาได้มีการกำหนดไว้หรือไม่ย้ำกันชัดๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อให้เขาพิจารณาตรวจสอบว่าคุณเนี่ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเพราะเกณฑ์อันเก่าเนี่ยเขาพิจารณาแบบรายครอบครัวแต่เกณฑ์อันใหม่นี้เขาจะพิจารณาแบบรายบุคคลเป็นรายคนไปเลยค่ะป้องกันการสวมสิทธิ์ป้องกันการกระทําต่างๆที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ตอบวัตถุประสงค์อ่ะคือบางคนนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างเช่นนำบัตรของครอบครัวไปใช้โดยส่วนตัวแล้วก็ไปใช้โดยที่ไม่ได้ช่วยเหลือ
ของที่เขาซื้อไปอ่ะไม่ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือว่าครอบครัวนั้นเลยอ่ะค่ะทีนี้ก็ต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้โครงการนี้เนี่ยมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยการพิจารณาเป็นรายบุคคลอย่างเช่นรายได้เข้ามาต่อคนต่อปีว่าคุณเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่ารายได้มากเกินไปคุณก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์ของการได้รับการช่วยเหลือผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตอันนี้ก็ทั้งรอบเก่าแล้วก็ทั้งเกณฑ์เดิมเกณฑ์ใหม่เนาะก็มีการดูแลกันไปในกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มต้องห้ามก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากเดิมมี4กลุ่มก็มีการเพิ่มเติมมาเป็นอีก5กลุ่มค่ะก็หลายๆเกณฑ์ที่เขามีการปรับขึ้นมานะคุณผู้ฟังแต่เอาเป็นว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วเราจะต้องไปลงทะเบียนผ่านทางช่องทางไหนเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังสงสัยแล้วก็หลายคนยังไม่รู้นะคะวันที่เราย้ำกันไปแล้วเนาะวันนี้วันแรกของการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะคะคุณต้องไปลงทะเบียนผ่านทาง5ช่องทางนี้ค่ะ1ค่ะคือการยืนยันตัวตนนะคะยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็เข้าไปที่แบนเนอร์ของการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะง่ายๆทำตามขั้นตอนที่เขาขึ้นมาทางหน้าจอนะแล้วก็อีก1แอปพลิเคชันค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเชื่อว่า2แอปพลิเคชันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะต้องมีติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้ค่ะอีก1ช่องทางค่ะช่องทางที่3ผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็มีหลายๆเว็บไซต์ด้วยกันค่ะผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพิมพ์ไปได้เลยแล้วก็พิมพ์ว่าลงทะเบียนเขาก็จะไปที่เว็บไซต์นั้นนะคะแล้วก็ช่องทางที่4ค่ะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่สะดวกในการไปลงทะเบียนแบบออนไลน์ก็ไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ค่ะหรือใครบอกว่าไม่สามารถทำเองได้อยู่ดีต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะก็มีช่องทางที่5ที่เขาอำนวยความสะดวกไว้ค่ะผ่านทางธนาคารทั้ง5แห่งที่เป็นตัวแทนในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะมีทั้งธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารทออสสีส้มๆนะคะแล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะก็ทั้ง5ธนาคารคุณผู้ฟังเราสามารถไปยื่นเอกสารแล้วก็ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะแล้วก็ผ่านทั้งธนาคารทั้ง5แห่งนี้ค่ะนี่ก็เป็น5ช่องทางที่นำมาฝากกันนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะว่าคุณเนี่ยมีการตรงตามเกณฑ์ใหม่ที่เขามีการปรับขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วคุณยังตรงตามเกณฑ์อยู่เขาก็จะมีการประกาศผลมานะคะแล้วพอประกาศผลเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1สิงหาคม2569นะคะก็เน้นย้ำกันไปค่ะอย่าลืมนะคะลงทะเบียนได้วันนี้วันแรกไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ใครลงได้ก่อนลงได้เลยไม่ต้องรอให้ไปถึงช่วงท้ายๆนะเพราะมันอาจจะเดี๋ยวอาจจะมีกรณีผิดพลาดอะไรขึ้นมาอีกนะคุณผู้ฟังก็เน้นย้ำกันไปแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะพยายามมาย้ำกันได้เรื่อยในทุกๆช่วงรายการแล้วกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะ

0: ข่าวมาคุย
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมากไก่กามู
2: เกมอะไรนกกุ้ง
1: อยากจะนกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลย
0: มาเล่นกันอี

กลับมาในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ค่ะช่วงที่2นี้ก็มีข่าวมาฝากกันเนาะเป็นข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวคราวในพื้นที่ภูเก็ตก่อนเลยละกันค่ะภูเก็ตตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการในการควบคุมตัวแมลงวันในศูนย์กำจัดขยะค่ะแล้วก็มีการดำเนินการในเชิงรุกด้วยเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะเขามีการวางแผนขึ้นมานะคะทางด้านของเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้เร่งดำเนินการมาตรการในการควบคุมและป้องกันปัญหาแมลงวันที่อยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ปริมาณขยะกำลังเข้าสู่ระบบการกำจัดของทางจังหวัดอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงกว่า 1,200 ตันต่อวันคุณผู้ฟังมันเยอะมากค่ะส่งผลให้ต้องมีการบริหารจัดการขยะส่วนเกินและพื้นที่ฝังกลบอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นแล้วก็ไหนจะตัวแมลงวันที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะพาหะในการนำเชื้อโรคต่างๆนะคะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เป็นของคู่กันเนาะพอมันมีขยะตรงไหนมันก็จะมีกลุ่มพวกแมลงวันอะไรอย่างนี้เยอะมากนะคะซึ่งมันส่งผลต่อคุณภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยค่ะสำหรับแผนของการควบคุมแมลงวันของทางเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยได้ดำเนินการเชิงรุกในหลายๆมาตรการค่ะหนึ่งก็เป็นการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงก่อนเลยนะคะแล้วก็สารชีวภาพในพื้นที่เสี่ยงค่ะแล้วก็มีการฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM เพื่อลดกลิ่นแล้วก็ลดการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันแล้วก็การฝังกลบขยะตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็การจัดการน้ำในการดูแลในพื้นที่ดังกล่าวนะคะรวมถึงการเร่งรื้อแล้วก็ขนย้ายขยะที่มันสะสมออกจากพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดแมลงวันหรืออะไรเนี่ยเข้ามาสุมกันอยู่ในบริเวณดังกล่าวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์แบบใกล้ชิดนะคะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นประจำประเมินประสิทธิภาพของมาตรการการควบคุมแมลงวันว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าไอ้วิธีทางที่ทำกันไปก่อนหน้านี้ที่บอกไปนะคะว่าเห็นผลไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นผลจะต้องทำยังไงหาวิธีไหนแล้วถ้าเกิดว่าเห็นผลเนี่ยมันสามารถกำจัดได้ 100% หรือไม่ก็ต้องมีการไปตรวจสอบกันอยู่ในทุกๆวันนะคะทางเทศบาลนครภูเก็ตก็ยังขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะในการให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางมันช่วยได้เยอะจริงๆนะคุณผู้ฟังมันจะช่วยลดขยะที่เป็นขยะอินทรีย์ค่ะซึ่งขยะเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่กำจัดตั้งแต่ต้นทางแล้วพอมันมาอยู่รวมๆกันในกองขยะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้ก่อให้เกิดแมลงวันหรือว่าแมลงวันเนี่ยมันก็จะมาสุมกันอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลความสะอาดของชุมชนสร้างเมืองภูเก็ตให้กลายเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่แล้วก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นได้จากตัวเราเองมันไม่ได้ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแค่ทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะคะก็อยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้จากทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะมาดูในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะจังหวัดกระบี่นะคะก็มีการดำเนินการอย่างจริงจังในการปรับปรามทุนเทานอมินีต่างๆนะคะในพื้นที่ค่ะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านอังกูลศรีลาเทวกูลค่ะพร้อมด้วยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่แล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะได้ดำเนินการในการลงพื้นที่เข้าไปตรวจค้นวิลล่าแอนโทเนียเป็นภูวิลล่าหรูบนที่ดินขนาด1ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ตามหมายค้นของศาลจังหวัดกระบี่ค่ะการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่ามีการสืบสวนของคณะทำงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือนอมินีคุณผู้ฟังหลังพบว่าบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีกรรมการมีผู้มีอำนาจนะคะควบคุมกิจการเป็นบุคคลสัญชาติสเปนค่ะเขามีพฤติการในการเข้าข่ายการเป็นนอมินีนั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมายพอมีการแจ้งเบาะแสมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบจากการตรวจสอบปุ๊บก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทนี้นะคะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมากกว่าผู้ถือหุ้นคนไทยซึ่งอาจเข้าข่ายลักษณะที่เป็นนอมินีได้แล้วก็ยังไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรนะคะโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่เองก็ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.อ่าวนางแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปตามกระบวนการแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าพูลวิลล่าดังกล่าวนี้นะคะมีการเปิดให้บริการที่พักแบบรายวันแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่พบข้อมูลว่ามีการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะแล้วก็ยังอยู่ระหว่าง

สร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้ง2จังหวัดที่นำมาฝากกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันอีกสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

0: โหล
1: ไปสนิทไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณ

0: ได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
1: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงฝากจากวงคิวนะคะผลงานเพลงนี้นานมากคุณผู้ฟังปล่อยออกมาเมื่อสักประมาณปี49ค่ะตอนนี้69แล้วนะคะ20ปีแล้วค่ะคือนานมากจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงจากวงคิวนะคะที่ผลงานเพลงนี้เนี่ยคือเพราะมากๆแล้วก็หลายๆคนยังคงชื่นชอบอยากนำมากลับมาเปิดได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครที่ไม่ได้ฟังกันนานมากแล้วอ่ะเหมือนให้เราได้หวนรำลึกถึงในยุคนั้นในยุคตอนนั้นว่าเราอยู่ทันยุคนี้เพลงนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าใครที่ยังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็สามารถขอกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังใครจะฟังแนวไหนเวอร์ชั่นไหนอะไรยังไงถ้าเกิดหาได้หาเจอเดี๋ยวเปิดให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนี้อ่ะน่าจะไม่ทันแล้วนะคะเว้นไปวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะทักทาย Facebook ไลค์กันนิดนึงค่ะทักทายคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสค่ะทักทายพี่อเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์กันมายามเช้าเลยนะคะทักทายทุกคนด้วยค่ะคุณปรมินทร์ค่ะสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังบ้างหรือยังเพราะว่าอ่าวไทยก็ใช่ย่อยเลยนะในนัดเดินทางกลับมาจากกระบี่เมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วค่ะคือก็ฝนตกหนักมาตลอดทางเลยตกเยอะมากจริงๆนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ด้วยค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะไปดูข่าวสารในพื้นที่ของพังงากันบ้างค่ะพังงายังไม่ได้พูดไปยังไม่ได้เล่าไปเนาะพังงาเองเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นช่องทางร้องเรียนออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางแชทบอทของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือจะไปเสนอข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่พังงาได้แบบรวดเร็วแล้วก็ง่ายๆ24ชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังเจอปัญหาตอนไหนอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปแจ้งได้เลยนะคะไปแจ้งผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเป็นแชทบอทนะคะที่จะคอยให้บริการค่ะแพลตฟอร์มนี้นะคะเขาก็เปิดขึ้นมาให้ทุกคนนะคะได้ไปดำเนินการในการเข้าใช้งานค่ะเขามีชื่อแพลตฟอร์มว่าน้องสิงค่ะเป็นภาษาไทยเลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆทุกคนก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็สามารถไปลงทะเบียนการใช้งานได้นะคะผ่านทางแชทบอทน้องสิงค่ะแล้วก็ระบุรายละเอียดสถานที่เกิดเหตุแนบหลักฐานถ้าเกิดว่ามีนะคะแล้วก็สามารถติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นคุณผู้ฟังเราไม่ต้องแบบไปแจ้งด้วยตัวเองหรืออะไรขนาดนั้นก็ได้นะคะต่อให้เราเป็นผู้หวังดีหรือเป็นผู้หวังดีที่ไม่ประสงค์อยากจะออกนามแล้วก็ไปเจอผู้กระทำความผิดหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถแจ้งไปได้เลยนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนนะคะเป็นการดูแลของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดพังงาก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์076481426ย้ำหมายเลขสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นหมายเลขของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาค่ะ076481426ค่ะหรือว่าจะโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรม1567โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะมาทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันคุณผู้ฟังค่ะเป็นข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะที่เกิดขึ้นมายาวนานมาก6ปีแล้วคุณผู้ฟังก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีนะคะเรื่องของปัญหาน้ำขุ่นในพื้นที่ของแม่น้ำกาบุรีค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของความขุ่นผิดธรรมชาติของแม่น้ำกาบุรีที่จังหวัดระนองค่ะที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมา6ปีแล้วคุณผู้ฟังจึงอยากจะมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับจังหวัดระนองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อที่จะได้รู้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างแล้วเขาอยากหาทางออกแบบไหนในสิ่งที่เขาโอเคมากที่สุดเพราะว่ามันยืดเยื้อมายาวนานถึง6ปีมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะคะที่เขาต้องทนอยู่กับสภาวะแบบนี้คุณผู้ฟังซึ่งประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่เขาก็เปิดเผยนะคะว่าสาเหตุสำคัญเนี่ย
อาจจะมาจากการทำกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือเมียนมานะคะซึ่งมันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตะกอนดินเนี่ยไหลลงมาสู่แม่น้ำลำคลองแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรประมงก็มีปัญหานะคะเพราะว่ากุ้งแม่น้ำกับบุรีที่เขาหากันเนี่ยเขาบอกว่าชาวประมงในพื้นที่นะเขาบอกว่ามันเริ่มลดน้อยลงไปในทุกๆปีทุกๆปีเลยค่ะแล้วไหนจะเรื่องของการท่องเที่ยวอีกน้ำขุ่นแบบนี้แล้วจะท่องเที่ยวยังไงล่ะคะแล้วไหนจะเรื่องของระบบนิเวศอีกนะคะแล้วก็ยังมีอีกปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงด้วยค่ะทีนี้เนี่ยในห่วงระยะที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบมีการนำน้ำขึ้นมาวัดความขุ่นหรือว่าวัดเกี่ยวกับสารโลหะหนักต่างๆนะคะผลการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษก็พบว่าสารโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินยังไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะมีเพียงค่าความขุ่นเท่านั้นที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ายิ่งในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาค่ะความขุ่นเนี่ยมันมีค่าสูงมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาด้วยส่วนกรมประมงเองนะคะก็บอกว่ามีการตรวจพบสารแคดเมียมและสารตะกั่วในตัวกุ้งแม่น้ำกระบุรีค่ะแล้วก็ยังอยู่ในแต่ว่าเขาบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัยนะแต่พอมีการพบอยู่มันก็ไม่สร้างความไม่สบายใจอยู่ดีคุณผู้ฟังโดยเครือข่ายรักแม่น้ำกระบุรีเขาได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา11ข้อด้วยกันค่ะให้เพิ่มความถี่ของการตรวจคุณภาพน้ำให้ตรวจสารปนเปื้อนในร่างกายของประชาชนด้วยว่ามีหรือไม่อันนี้เห็นด้วยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นค่ะแล้วก็ให้จัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงดูซิว่ามันจะเกิดความเสี่ยงด้านไหนบ้างอะไรยังไงบ้างถ้าเราไม่จัดทำแผนขึ้นมาพี่น้องประชาชนเขาก็จะต้องอยู่แบบนี้ค่ะโดยไม่มีการดูแลไม่มีการเข้าไปแก้ไขปัญหาแบบจริงจังเพราะว่าหลายคนก็ไม่มีตัวชี้วัดยืนยันมาว่าเอาแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรล่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการเสนอให้ผลักดันปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนให้กลายเป็นวาระแห่งชาติเพื่อจะได้มีบทบาทจริงจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะโดยทางภาครัฐเองตอนนี้เตรียมที่จะจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดแล้วนะคะโดยเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยพร้อมการเพิ่มการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการตรวจสอบในทุกๆ3เดือนค่ะมีการผลักดันการติดตั้งสถานีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำสำรองและการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดว่ามีการจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยจะมีทิศทางไปในแบบไหนจริงๆถ้าเกิดว่าผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่ในระดับวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันระหว่าง2ประเทศที่เป็นต้นทางของสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขุ่นมันน่าจะเบ็ดเสร็จมากกว่านะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราได้หยิบยกมาเปิดให้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการอันดามันวันนี้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายเปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
8: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักโดยประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40ภายใต้เงื่อนไข ไรที่กำหนดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะเดียวกันผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้กับร้านค้าในชุมชนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องรดิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
16: แม่จ๋า
17: เบาหวานหมาตะไคร้เงียบ
18: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
17: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
18: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
19: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489 HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิ์สวัสดิการที่ทั่วถึง

องค์สมเด็จพระบรมราชินีเอกอนงวงจักรีพระมิ่งขวัญคือนางแก้วคู่บารมีองค์ราชันงามเฉิดฉันเป็นสีสง่าพระไทยไทยสุภวาระมงคลเฉลิมพระชนขอเทพไทยบันดาลดลพระวัสสาถวายพระพรอวยสวัสดิ์วัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทหารพนักงานราชการและชมรมภริยาทัพเรือภาคที่3

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคล

0: เอกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระทัยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทั้งที่อยู่ในคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดของเรานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสามารถพบกันเป็นประจำได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่โสธรภูเก็ตครับโสธรพังงาโสธรตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับโสธรกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีรัสไสผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่รายการสัญจรปลอดภัยจนถึงรายการนี้วันนี้ผมรับจบเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
2: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
3: ไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
2: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับที่จะนำเสนอข่าวต่างๆในจากส่วนกลางของประเทศของเรานะครับผมข่าวเด่นต่างๆแล้วก็ข่าวที่อยากจะนำเสนอที่อยู่จากทั่วประเทศของเราเลยนะครับก็ข่าวแรกนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่จากส่วนกลางที่เป็นเรื่องราวอันเป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงท่านอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยานะครับได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งงานนี้นะครับมีทั้งคณะองคมนตรีครับประธานศาลฎีกาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราชการกทมนะครับรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพด้วยนะครับเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับ ก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งและการตักบาตรแล้วในเวลาประมาณช่วง 8:30 นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยานะครับได้เดินทางไปยังอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทุกท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวันที่3มิถุนายนเนี่ยก็เป็นวันเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรตินะครับผมให้กับราชินีของเรานะครับก็จะมีงานต่างๆงานพระราชพิธีนะครับผมงานที่เฉลิมฉลองให้กับวันสำคัญวันนี้ด้วยเมื่อวานด้วยนะครับเอาละครับมาขยับมากันที่เรื่องการลดภาระค่าของชีพต่างๆในประเทศไทยของเราในช่วงนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นกระแสอยู่ในช่วงของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับก็ต้องบอกว่ามีกระแสกันมาแบบต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่มีการเริ่มใช้วันแรกก็คือวันที่1มิถุนายนก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละครับก็ต้องบอกว่ามีเสียงฮือฮานะครับว่าคือมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่เชิงด้านลบแต่เป็นแบบการสะท้อนปัญหามาถึงรัฐบาลนะครับว่าการใช้ไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ครับการคำนวณเงินที่จะต้องเติมเข้าไปอาจจะยากบ้างนะครับเป็นบางส่วนแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเสียงตอบรับที่ดีนะครับว่าช่วยลดภาระค่าของชีพได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับผมช่วยทั้งพ่อค้าแม่ขายเองนะครับที่ขายสินค้าก็มีผู้อุดหนุนผู้ที่เข้ามาให้รับบริการก็เยอะมากขึ้นนะครับทำให้มีรายได้นะครับผมเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนฐานรากนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้านะครับท่านอนุทินชัยวรกูลเนี่ยพอตกเที่ยงนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับไปยังตลาดสีย่านนะครับผมทันทีเลยงานนี้นะครับไปแบบชิวๆเป็นกันเองครับเพื่อไปเช็คกระแสและสำรวจการจับจ่ายของพ่อแม่พี่น้องในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ครับบรรยากาศในตลาดนะครับบอกเลยว่าคึกคักแล้วก็ประชาชนแน่นหนามากๆนะครับท่านนายกนะครับก็ได้มีการแวะซื้อผลไม้จากร้านประจำด้วยโดยได้ควักมือถือของท่านเองนะครับสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตัวเองเลยนะครับผมระหว่างเดินตลาดก็มีชาวบ้านเข้ามาทักทายนะครับบอกว่าโครงการเนี่ยนะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะแถมยังมีคนมารุมขอถ่ายรูปกันอีกเพียบเลยนะครับผมท่านนายกก็โด่งดังมากนะครับในช่วงเวลานี้นะครับจากนั้นนะครับท่านนายกก็ได้มีการเดินข้ามฝั่งไปยังร้านลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับซึ่งร้านนี้บอกเลยว่าก็เข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกันแถมยังร่วมถ่ายภาพทำท่าพลัสด้วยนะครับท่าแบบนี้ครับนี่ๆอย่างนี้นะครับผมเป็นรูปบวกนะครับใครที่ดูผ่านไลฟ์สดก็จะเห็นผมทำท่าอยู่นะครับส่วนใครที่ฟังผ่านวิทยุก็ให้นึกทำว่าเราทำท่าเหมือนอุลตร้าแมนแบบนั้นเลยนะครับผมก็คือเป็นการทำท่าพลัสหรือรูปบวกนะครับคู่กับเจ้าของร้านอยากเป็นกันเองเลยนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะแวะซื้อช้อนสแตนเลสแล้วก็กล่องใส่รองเท้าก็ต้องบอกว่ามีการจับจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับผมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปิดท้ายภารกิจเดินตลาดด้วยการสั่งเมนูโปรดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็คือนมชมพูนะครับผมก็บอกเลยว่าท่านดื่มอย่างชื่นใจเลยนะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับผมด้วยความที่ท่านนายกลงพื้นที่และมีความปรับปื้มปื้มปริ่มในการที่แบบคนไทยของเราประชาชนในเรียนแจกพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นด้วยครับเอาซะผมอยากจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ชั่วคราวเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเรียกว่าได้ใจทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนไปเต็มๆเลยแหละครับสำหรับทำเนียบเคลื่อนที่ย่อยๆในตลาดสีย่านเมื่อวานนี้นะครับก็บอกเลยว่าดีงามมากๆนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่

0: ที่อบอุ่นมากๆเลยนะครับจริงๆเราก็ไม่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มานานนะครับความคึกคืนในตลาดเอ่ยในการจับจ่ายใช้สอยเอ่ยนะครับผมพอมีไทยช่วยไทยพลัส60 40เข้ามาเนี่ยก็ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับมาฟังอัปเดตข่าวใหญ่จากส่วนกลางกันไปแล้วเดี๋ยวพักกันอีกสักนิดนึงนะครับผมพักกันสักครู่แล้วก็มาติดตามช่วงต่อไปกันนะครับ
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

0: ละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นั่นเองนะครับก็เมื่อเบรกสักครู่เนี่ยเราเพิ่งคุยกันไปที่เรื่องของท่านนายกลงพื้นที่ไปเช็คกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไปนะครับที่ตลาดสี่ย่านมาใช่ไหมครับผมแต่ล่าสุดนะครับหลังบ้านเนี่ยมีประเด็นร้อนที่รัฐบาลเองก็ต้องออกมากระตุกนะครับผมมีออกมาเตือนด้วยนะครับผมแบบด่วนๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพหัวหมอนะครับที่ชอบเอาสิทธิโครงการไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดขอไปครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับแต่หมายถึงสำหรับผู้ที่มีความคิดที่จะใช้ประโยชน์เป็นจากช่องโหว่นะครับผมเรื่องนี้นะครับทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำเลยนะครับว่าฝากเตือนทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนว่าอย่าหาทำเด็ดขาดนะครับเพราะการนำสิทธิใบแรกเปลี่ยนเป็นเงินสดแบบนี้ผิดวัตถุประสงค์โครงการแล้วก็ผิดกฎหมายแบบเต็มกระบุ้งเลยนะครับผมกระบุ้งนะครับมีความผิดฐานช่อโกงโทษบอกเลยว่าไม่ขำนะครับผมคือโทษจำคุกเนี่ยสูงสุด3ปีนะครับหรือปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งคนรับแล้วก็คนแรกเลยนะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มเลยได้ไม่คุ้มเสียนะครับเอาเงินเอาสิทธิไปแลก1,000 บาท4เดือน 4,000 แต่ถ้าโดนโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับ 60,000 คิดว่าคุ้มไหมล่ะครับผมกับเวลาชีวิตที่หายไปกับเงินที่เราจะต้องเสียไปหลังจากทำผิดนะครับผมก็ต้องระมัดระวังกันนะครับทีนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าถ้าตรวจเจอว่าร้านไหนทำผิดนะครับจะโดนระงับการจ่ายเงินทันทีเลยนะครับตัดสิทธิโครงการรัฐอื่นๆทั้งหมดด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องชดใช้เงินคืนให้กับหลวงด้วยนะครับผมส่วนผู้ที่ชอบโพสต์เชิญชวนเนี่ยก็ต้องโดนเตรียมตัวไว้แน่นอนนะครับผมข้อมูลก็จะถูกส่งตรงให้กับตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีทันทีนะครับไม่เว้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เองหรือว่าทางแบบออฟไลน์ก็โดนหมดนะครับต้องเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่รัฐช่วยจ่าย 60% เราจ่ายเองแค่ 10% เนี่ยก็คือออกมาเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของพวกเรานะครับจากผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางแล้วก็ราคาพลังงานที่มันแพงขึ้นในปัจจุบันนะครับเพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อในเรื่องของการเชิญชวนแลกเงินสดนะครับได้ไม่คุ้มเสียอย่างแน่นอนแล้วก็นโยบายที่รัฐบาลได้วางไว้อาจจะเสียหายได้นะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันไว้ให้ดีนะครับในเรื่องของการกระทำผิดนะครับผมกับผู้ที่หัวหมอก็ให้ระวังไว้นำเงินมาใช้ไปปกติดีกว่านะครับเราก็เพียงแค่เติมเงินเข้าไปแล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังดีกว่านะครับผมใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีก็จะดีกับรับตัวเราเองด้วยนะครับเอาล่ะครับก็มาต่อกันที่อีกข่าวนึงนะครับผมเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวลือหนาหูเลยแหละครับว่ามีการแอบเปิดด่านชายแดนเพื่อปล่อยคนข้ามไปมาหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับกองทัพเรือต้องรีบออกมาชี้แจงด่วนเลยนะครับเพื่อสยบข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงนะครับโดยท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะครับโฆษกกองทัพเรือนะครับท่านผู้ชมครับได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ3มิถุนายนตอนช่วงเวลาประมาณ 11:00 นนะครับว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับได้ส่งกำลังพลไปสนับสนุนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชา30คนนะครับพร้อมผู้ติดตามอีก3คนออกนอกประเทศผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับว่าชาวกัมพูชาเกือบ40คนในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังที่เคยกระทำความผิดในประเทศไทยของเรานะครับ ในคดีหลบหนีเข้าเมืองคดียาเสพติดแล้วก็คดีอาญาอื่นๆนะครับผมซึ่งตอนนี้พวกเขานะครับก็พ้นโทษแล้วก็สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราเรียบร้อยแล้วครับตามกฎหมายบ้านเรานะครับคือตม.เนี่ยจะต้องผลักดันคนกลุ่มนี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีนะครับเพราะไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปนะครับผมเจ้าหน้าที่ต้องคุมตัวไปส่งกลับตามช่องทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับท่านกองทัพเรือเลยขอย้ำชัดๆนะครับว่าให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจได้เลยนะครับว่านี่คือการส่งกลับผู้ต้องโทษนะครับผมตามขั้นตอนกฎหมายแบบปกติเลยนะครับไม่มีการเปิดด่านหรือการผ่อนคลายมาตรการชายแดนแต่อย่างใดนะครับตอนนี้มาตรการปิดจุดผ่านแดนเนี่ยตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบยังคงบังคับใช้เข้มงวด 100% เหมือนเดิมครับไม่มีหย่อนยานอย่างแน่นอนนะครับกำลังพลทุกนายยังคงเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองนะครับผมแล้วก็ลักลอบสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบเลยอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับเอาละครับก็เนี่ยแหละครับผมเป็นมาตรการที่ทางประเทศไทยเราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับก็เลยอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าสำหรับการเสพข่าวหรือว่าการติดตามข่าวอยากจะให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยติดตามผ่านสื่อของช่องทางรัฐนะครับเพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมาให้ทุกท่านแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับการที่เราเสพสื่อจากข่าวอื่นไม่ได้บอกว่าผิดนะครับผมแต่ข่าวอาจจะมีความคาดเคลื่อนตามความเข้าใจแล้วก็ตามการเขาเรียกว่าสิ่งที่ผู้นำเสนอข่าวเห็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมซึ่งถือว่าถามว่าผิดไหมในการที่จะมีการเสนอความคิดเห็นแบบนี้ไม่ผิดครับแต่ว่าถ้าเป็นการจงใจปล่อยข่าวลือหรือปล่อยข่าวที่ผิดเฟคนิวส์เนี่ยอันนี้คือผิดแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับก็อยากทุกท่านนะครับผมค่อยๆพิจารณาในเรื่องของการเสพข่าวต่างๆให้ดีนะครับผมว่าข่าวนี้มีที่มาอย่างไรมีเหตุสมผลหรือเปล่านะครับผมกับการที่มีเหตุและผลแบบนี้นะครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของที่เราจะต้องระมัดระวังในการเสพข่าวมากๆจริงๆนะครับเอาละครับฟังข่าวเด่นประเด็นร้อนรอบวันกันไปครบถ้วนแล้วนะครับที่วันนี้ได้นำตัวมาให้ทุกท่านฟังนะครับเดี๋ยวจะพักกันอีกสักนิดนึงนะครับผมกับเพียงพอแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวสารและก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผมในช่วงข่าวใต้รายวันนะครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
2: ให้คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
3: ดวงตาสภาพใหม่ like new เลนุ่มได้ตั้งแต่ระยะ100เมตร
4: ตับไตอาจจะไม่ค่อยดีแต่หัวใจ like
5: ไม่เคยอกหัก
6: สภาพนี่เต็มร้อย
7: เจ้าแม่สกินแคร์ยังอื่นไม่รู้แต่ดูแลผิวยังดี
8: ได้ไปเหมือนมีแต่เอ็กซ์ชัน
9: ปอดฟังก์ชันแบบ full set รอคนมาเสียพร้อมโอ
10: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
11: ทำอะไรได้บ้าง
10: ตอบได้ปะ
12: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
11: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได
10: ้งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ถึง31 ธันวาคมนี้

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางวิทยุแล้วก็ไลฟ์สดของเราเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเป็นไงบ้างครับเพลงพอๆที่ผมว่าเพลงประหยัดน้ำมันสปท.5ของเรานั่นเองนะครับบอกเลยว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้วิกฤตพลังงานจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็อยากทุกท่านนะครับผมยังประหยัดพลังงานยังทะนุถนอมการใช้พลังงานของประเทศไทยเราให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการประหยัดพลังงานยังไงก็ส่งแต่ผลดีนะครับผมทำให้เรามีพลังงานไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับเอาละครับมาเปิดฉากช่วงข่าวใต้แรงวันกันที่จังหวัดของเราเช่นเดิมนะครับผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรได้นำทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยนะครับผมมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับงานนี้นะครับได้รับเมตตาจากพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตครับนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตอย่างสมพระเกียรติครับและต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำตอน10ตอนทุ่ม19นาทีนะครับที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ท่านผู้ราชการจังหวัดก็ได้นำทุกภาคส่วนร่วมกันวางพุ่มเงินพุ่มทองแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังสนั่นกึกก้องเลยนะครับก็เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจแสดงความจงรักภักดีกันตลอดทั้งวันเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำคัญของภูเก็ตเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆนะครับกับกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรนะครับได้เน้นย้ำกำชับเลยนะครับว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องนี้จริงๆครับเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาเชิงอนุรักษ์นะครับผมที่มีหนึ่งเดียวในไทยโดยได้จัดขึ้นเมื่อช่วง 9:30 น.เมื่อวานนี้นะครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับบริเวณชายหาดหน้าท่าเรือพระที่3ตำบลวิชิตนะครับอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับผมท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนนะครับผู้บัญชาการทัพเรือพระที่3และตำรวจพลตำรวจตีนะครับสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องจิตอาสา904แล้วก็ประชาชนชาวภูเก็ตนะครับมาร่วมรวมพลังทำกิจกรรมจิตอาสาปล่อยเต่าทะเลและฉลามกบครับซึ่งมีหนึ่งเดียวในไทยที่ทำกิจกรรมนี้ในเมื่อวานนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็ซึ่งหลังจากที่ท่านผู้ว่านะครับผมได้นำกล่าวคำปฏิญาณอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยแหละครับก็หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือก้าวมาถึงไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมเลยนะครับก็คือทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับหรือเมื่อวานนี้เนี่ยได้ร่วมใจกันปล่อยเต่าทะเลจำนวน49ตัวนะครับและปล่อยฉลามกบอีกจำนวน20ตัวคืนกลับสู่ธรรมชาติลงทะเลอันดามันบ้านเรานะครับเพื่อไปช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แล้วก็รักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยตัวผมเองได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าในช่วงเวลาที่เราทำกิจกรรมจิตอาสาตั้งแต่เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ตั้งแถวเนี่ยจนถึงขั้น

คือตกลงมาคำว่าพรำที่เนี้ยคือพรำแบบเม็ดใหญ่ๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับตกลงมาเยอะมากจริงๆนะครับทุกคนก็ยังยืนอย่างขยันขันแข็งแล้วก็แบบด้วยความจงรักภักดีเนี่ยทุกคนทำเต็มที่มากจริงๆนะครับจนถึงช่วงที่ปล่อยเต่าปล่อยฉลามกบเนี่ยตัวผมเองก็ได้มองเห็นถึงความคึกคักแล้วก็บรรยากาศที่อบอุ่นนะครับผมสำหรับการที่มีการปล่อยสิ่งมีชีวิตปล่อยเต่าแล้วก็ฉลามกบเนี่ยในเวลานั้นนะบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ประทับใจมากๆนะครับในช่วงเวลาที่ปล่อยเต่านะครับผมคือเริ่มแรกเนี่ยจะปล่อยเต่าก่อนนะครับเต่าที่ถูกปล่อยเนี่ยผมมีท่าทีที่แบบคือตัวเราเองอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าน้องจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแต่จากภาพที่เราเห็นคือเรามีความรู้สึกว่าน้องอ่ะน้องเต่าเนี่ยครับมีความแบบดีใจนะครับคือได้สัมผัสกับผืนทรายได้แบบเหมือนใกล้จะลงทะเลเนี่ยคือแต่ละตัวก็คือแบบมีการแบบตีเขาเรียกไงครีบตัวเองตีเหมือนเป็นขาตัวเองผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเรียกว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าก็คือแต่ละตัวเนี่ยคือรีบที่จะลงน้ำเลยนะครับเหมือนว่าได้กลับคืนสู่บ้านเกิดสู่ถิ่นแบบเหมือนบ้านเกิดของตัวเองเลยแหละครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการปล่อยเต่าทะเลจำนวน49ตัวนะครับผมก็ได้มีการยกย้ายไปปล่อยฉลามกบนะครับผมซึ่งเป็นฉลามที่เป็นพันธุ์หายากประมาณนึงเลยนะครับมีจำนวน20ตัวนะครับผมน้องฉลามก็มีเขาเรียกว่าขนาดตัวที่ค่อนข้างจะเท่าแขนเราแล้วแหละนะครับผมบางท่านก็มีความแบบโอ้ยจะกัดฉันไหมอะไรไงแต่น้องน่ารักมากนะครับผมน้องเหมือนน้องรู้นะว่าเราจะแบบพาน้องกลับสู่บ้านของน้องก็เลยแบบว่ามีไม่มีตัวไหนดูร้ายเลยนะครับผมอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาด้วยนะครับว่าจะไม่จมตีมนุษย์อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นไปได้ด้วยความแบบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะครับทั้งวันเมื่อวานนี้ก็จังหวัดภูเก็ตได้ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรตินะครับผมรวมถึงเป็นการขับเคลื่อนส่งต่อความจงรักภักดีนะครับให้เขาเรียกว่าเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเห็นความถึงความตั้งใจของทุกท่านจริงๆครับทำเอาผมเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มปิ่มไปด้วยเลยนะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดต่อไปดีกว่าอยู่ที่ภูเก็ตนานและอวยเยอะเกินนะครับผมก็อยากจะอวยนิดนึงเพราะว่าตัวผมเองอยู่ในเหตุการณ์การกิจกรรมเนี่ยก็รู้สึกปรับปลื้มจริงๆนะครับเมื่อกี้ที่เหมือนพระพูดตะกุตะกักนี่คือกำลังพยายามจะเรียบเรียงความรู้สึกตัวเองที่แบบรู้สึกออกมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับผมว่าเป็นความรู้สึกที่ปลื้มแบบปลื้มใจปลื้มปิติจริงๆนะครับผมแบบโอ้เป็นภาพที่อบอุ่นมากบรรยากาศคือแบบโอ้อบอุ่นหัวใจที่สุดเลยละครับเอาละครับต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เมื่อค่ำวันนี้3มิถุนายนพุทธศักราช2519นะครับช่วงเวลา1ทุ่มตรงที่หอประชุมกิ่งจันนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจนะครับและพี่น้องประชาชนชาวกระบี่ทุกหมู่เหล่าเลยได้พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะครับวางผ่านพุ่มแล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานนะครับวางพานพุ่มทองพุ่มเงินนะครับเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับพร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกท่านในหอประชุมก็ได้มีการร่วมกันจุดเทียนนะครับผมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและร่วมกันเปล่งเสียงส่งพระเจริญ3ครั้งนะครับโดยพร้อมเพียงกันเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับก็นี่แหละครับจังหวัดแต่ละจังหวัดในฝั่งอันดามันเองก็มีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่ตลอดช่วงเมื่อวานนี้เลยนะครับขยับจากกระบี่ไปที่ระนองกันบ้างครับโดยเมื่อวานนี้เช่นกันเลยนะครับ3มิถุนายน2569
อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

ทางเจ้าพระบรมราชินีตลอดทั้งวันนะครับเราจึงได้เห็นภาพความร่วมใจร่วมแรงในการแสดงความจงรักภักดีนะครับของพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งฝั่งอันดามันเลยนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับในจังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเช่นกันครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งงานนี้นะครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติทหารตำรวจแล้วก็พี่น้องชาวระนองนะครับผมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับก็เช่นเดียวกันกับจังหวัดกระบี่นะครับในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยได้นำทุกภาคส่วนร่วมกันวางผ่านพุ่มทองนะครับพุ่มเงินเพื่อถวายราชสักการะจากนั้นนะครับได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็นำผู้ร่วมพิธีทุกท่านเลยนะครับร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างสมพระเกียรติครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับการเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราประสบนิกรชาวไทยครับเอาละครับไปดูกันที่จังหวัดสุดท้ายของช่วงข่าวใต้รายวันกันนะครับไปกันที่จังหวัดพังงาครับเช่นกันเลยนะครับผมคือข่าวเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าไม่แปลกนะครับที่จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเพราะว่าเป็นบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะนำความจงรักภักดีของเราแสดงออกไปให้กับพระบรมราชินีของเราได้ทรงเห็นนะครับผมในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้วางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินนะครับจุดเทียนมหามงคลและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ครับจากนั้นนะครับได้มีการจุดเทียนต่อให้กับข้าราชการแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเลยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านไพรัชเพชรยวนผู้ราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางผังพุ่มในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าจังหวัดพังงาเองเนี่ยก็มีการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยอย่างแบบเต็มที่เลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทั้ง4จังหวัดของเราจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองเนี่ยไม่มีใครแพ้ใครเลยนะครับผมเพราะว่าพวกเราไม่ได้แข่งขันกันพวกเราอยากจะนำความจงรักภักดีและความสำนึกนะครับผมในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยส่งต่อให้กับพระบรมราชินีของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยในช่วงที่ผมได้รวบรวมข้อมูลข่าวต่างๆจากจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยผมนั่งเรื่องดูภาพดูกิจกรรมงานในแต่ละจังหวัดเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวผมเองมีความซาบซึ้งแล้วก็ปลาบปลื้มมากๆเลยนะครับทุกคนร่วมพิธีแล้วก็ร่วมงานด้วยสีหน้าที่มีความปิติยินดีมีสีหน้าที่เขาเรียกว่ามีการระลึกถึงนะครับผมอยู่แล้วก็มีการแสดงถึงความจงรักภักดีอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ผมเนี่ยปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นจริงๆนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือดูในไลฟ์สดนะครับอยากจะไปดูภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ผมได้กล่าวไปในช่วงของข่าวใต้รายวันก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจสวรภูเก็ตนะครับส่วนของกระบี่เองก็น่าจะเป็นวชส.กระบี่นะครับส่วนพังงาก็พีอาร์พังงาแล้วก็ระนองคือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับลองไปติดตามกันดูได้นะครับผมน่าจะมีภาพกิจกรรมข่าวอยู่แล้วล่ะครับก็ใครที่อยากจะดูจังหวัดของตัวเองที่อาศัยอยู่นะครับรวมถึงภูเก็ตเองก็เข้าไปดูได้นะครับผมเอาละครับนี่ก็ใกล้จะหมดเวลาของช่วงข่าวใต้รายวันลงแล้วแล้วก็ของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องจริงๆของชาวภูเก็ตเองนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าค่อนข้างที่จะไม่แน่นอน
นะครับผมก็อยากให้จะทุกคนเนี่ยระมัดระวังในการขับขี่ในการใช้ชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปบนท้องถนนหรือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่จะมากับฝนนะครับซึ่งจริงก็บอกว่ามันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วแหละที่มีฝนฟ้ากระหน่ำลงมาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีไข้ไม่สบายนะครับผมหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางในการขับรถขับลาเนี่ยก็ต้องให้ระมัดระวังกันมากๆอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอุบัติเหตุในเขาป้าตองอีกแล้วนะครับผมต้องบอกว่ามันไม่สามารถโทษใครได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับมีรถจักรยานยนต์เนี่ยลื่นฝนพื้นที่ลื่นเนี่ยเข้าข้างทางแล้วก็ไม่ได้หลายแรงแต่บาดเจ็บนะครับผมทำให้ผมก็อยากจะนำยกมาให้ทุกท่านได้ระมัดระวังเป็นอุทาหรณ์นะครับนะครับใกล้จะหมดเวลาจริงๆและแอบแวะนิดนึงนะครับผมก็หมดไปแล้วกับรายการเล่าข่าวอนามันในช่วงของสายวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์เวียระใสแล้วก็พี่ๆทีมงานโสดาภูเก็ตก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอนามันมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับก็สามารถติดตามได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับผมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็จริงๆแล้วเดือนหน้าเนี่ยผมจะไม่อยู่ทั้งเดือนเลยไม่ใช่เดือนหน้าเดือนนี้แหละครับแต่ว่ายาวไปจนถึงเดือนหน้านะครับผมอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับผมจนถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ยผมไม่อยู่นะครับอาจจะเจอกับพี่นูรีเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับพี่นูรีก็มาติดตามกันได้นะครับผมทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ก็เสียงแหบไปนิดนึงนะครับอาจจะโดนฝนหนักไปหน่อยเมื่อวานนะครับผมต้องขออภัยด้วยถ้าว่ามีคำไหนที่พูดไม่ชัดถ้อยชัดคำต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมวสุรัตน์เวียระใสนะครับแล้วก็พี่ทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารมพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
6: นางสาวรัชดาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเตือนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
7: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดใน ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเลือก5ประเทศเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเมื่อวานนี้เลือกออสเตรียโปรตุเกสคีร์กีสถานตรินิเดดและโตเบโกและซิมบับเวเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยจะดำรงตำแหน่งวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปขณะที่เยอรมนีรณรงค์หาเสียงอย่างหนักเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเยอรมนีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งมีเพียง2ตำแหน่งโดยโปรตุเกสและออสเตรียเป็น2ประเทศที่ได้รับเลือกทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติที่มีอำนาจออกมติผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและการอนุมัติการใช้กำลังทหารโดยมีประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
9: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
8: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม
9: ่เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
8: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
9: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
10: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
11: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
10: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
11: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
10: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
12: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
15: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
14: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
15: อ
14: ๋
15: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
14: ใช้แล้วจ้าพี
15: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
14: กรมประชาสัมพันธ์
16: พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขแล้ว
17: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์ พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพฤหัสบดีนะคะที่4นะมิถุนายน2569และจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะก็รับหน้าที่นะคะนำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวค่ะนำมาพูดคุยกันนะคะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเมื่อกี้ก็ทักทายผู้ฟังด้วยฝนเงินเพลงที่แบบว่าฝนตกฟ้าร้องนะต่อให้ยังไงนะคะต่อให้ตกอย่างไรนะก็อย่างที่จะไม่หยุดนะคะนำข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตให้กับผู้ฟังที่รับฟังอยู่ค่ะติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันในวันนี้นะเพราะว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะสามารถที่จะนำมาพูดคุยกันนะว่าเอ๊ะพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยฝนตกกันหรือเปล่านะคะรวมไปถึงจังหวัดภูเก็ตนะเป็นอย่างไรเพราะว่าจังหวัดพังงาเองตั้งแต่ช่วงเช้า 2-3 วันนี้รู้สึกว่าตกกันแบบว่าบรรยากาศแบบนี้มันหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่อยากจะตื่นจากที่นอนนะมันทำให้แบบหลายๆคนเนี่ยไม่ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะโดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะเตรียมพร้อมนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องประชาชนนะคะต้องอะไรนะคะควรระมัดระวังอันตรายแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแต่ในส่วนของเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะมากันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสด้วยกันอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 28-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกนะคะเฉียงใต้นะความเร็วอยู่ที่ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยโซนของในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็อาจจะมีพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นซ้ำซากนะคะคุณผู้ฟังนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนที่ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษกันในช่วงนี้ค่ะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะน้องอาเกริ่นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งตารอสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ต้องมีการยืนยันสิทธิ์ภายในวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กันด้วยนะในช่วงหน้าค่ะเราก็ยังคงมีประเด็นเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ค่ะ

ล้วค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าจับตามองนะสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ค่ะย้ำนะคะเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต้องยืนยันสิทธิ์วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือผู้ที่มีความจำเป็นตัวจริงที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมค่ะที่ไม่ได้ถูกทบทวนมาหลายปีนะคะด้วยความที่มีการที่แบบว่าเกรงใจนะคะสับสนเรื่องของการลงทะเบียนจึงขอย้ำนะคะว่าขอให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยค่ะทำการยืนยันสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลนะคะหรือจะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะระหว่างวันที่17 ถึง กรกฎาคม 2569นี้ค่ะทั้งนี้นะคะควบคู่กันไปทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็ยังมีการเดินหน้านะคะสำรวจผู้ที่ตกหล่นจากครั้งก่อนแล้วก็ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการกันด้วยค่ะสำหรับช่องทางในการยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อรอการพิจารณาตามเกณฑ์ในรูปแบบใหม่นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะผู้ฟังก็อันดับแรกเลยก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการเครื่อง ATM ของบริษัทหรือธนาคารกรุงไทยจำกัดนะคะหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของการยืนยันสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้นะคะก็หลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดก็น่าจะคึกคักนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในรูปแบบของประเด็นที่เขาได้มีการก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังในเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะ60-40นะหลังเปิดใช้สิทธิ์แล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่4นะคะ3วันแล้วนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะก็ประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักนะคะกว่า14ล้านคนนะคะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะว่ามีพี่น้องประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักกันต่อเนื่องนะคะซึ่งจากที่สำรวจเนี่ยประมาณวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็จะมียอดทะลุ 4,500 ล้านบาทมากไปกว่านั้นค่ะผู้ฟังก็ยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่พี่น้องประชาชนไม่ค่อยทราบนะคะเรื่องของการที่มีระบบขนส่งที่จะมาร่วมโครงการด้วยสามารถที่จะใช้กับรถไฟฟ้านะคะทั้ง8สายเลยทุกสายรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะก็สามารถที่จะเข้าร่วมนะคะในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าการใช้บริการจริงตามมูลค่าที่ชำระค่ะแต่หากร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีนะคะถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าวที่น้องหาได้เกริ่นไปก็จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการและเรียกเงินคืนนะคะสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้มาตรการค่าครองชีพนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งในระบบของเศรษฐกิจนะคะก็ถือว่าเป็นการเดินหน้านะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยหรือว่าลงไปสัมภาษณ์นะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนจากโครงการดังกล่าวนะเสียงกระแสการตอบรับเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นการที่จะลดรายจ่ายแล้วก็ทำให้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนี่แหละค่ะมีรายได้นะคะร้านค้าเองก็มีรายได้นะคะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะจับจ่ายซื้อของนะคะในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่รัฐบาลได้มีการมอบให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการช่วยเหลือ
นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพต่างๆเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงอีกหลากหลายโครงการที่มีการสานต่อนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะก็ยังคงมีผลงานเพลงเพราะๆนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตให้กับผู้ฟังนะคะที่ติดตามอยู่ในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ธงชาติทุกวันคะ
4: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
3: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
4: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
3: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
4: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

าละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมีการกลุ่มเข้มนะคะเรื่องของการยกระดับการสอนภาษาไทยนะประวัติศาสตร์หน้าที่ของพลเมืองค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะคะวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการแถลงนะคะทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาครั้งสำคัญของรัฐบาลค่ะโดยมีการยกระดับการจัดการเรียนการสอนนะ3วิชาหลักก็ได้แก่ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองแล้วก็ภาษาไทยภายใต้แนวทางหลักสูตรนะคะในส่วนของสมรรถนะนะคะเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ทั้งในระดับชาติและระดับโลกค่ะซึ่งรูปแบบของการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะไม่ใช่ว่าการลดท่อนเนื้อหาแต่เป็นการเสริมสร้างให้บทเรียนมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนผ่านจากการท่องจำสู่การเป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนค่ะเข้าใจแล้วก็พัฒนาของเข้าใจแล้วก็พัฒนาการของชาติเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้างประเทศได้อย่างแท้จริงส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองที่จะเน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ไทยผ่านกิจกรรมที่ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมนะคะการเป็นผู้นำรวมไปถึงการแก้ปัญหาและจิตอาสากันด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังได้ย้ำถึงความสำคัญนะคะของวิชาภาษาไทยในฐานะรากฐานของการเรียนรู้ภาษาที่2นะคะพร้อมระบุนะคะว่ากระทรวงเนี่ยได้มีการหารือร่วมกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติแล้วนะคะเพื่อที่จะดูแลทักษะภาษาไทยของนักเรียนสัญชาติไทยในโรงเรียนนานาชาติโดยที่ไม่กระทบต่อหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษานั่นเองค่ะทั้งนี้เองค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการสื่อสารนะคะแนวทางดังกล่าวไปยังสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศแล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้วันที่4มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครั้งแรกค่ะผู้ฟังโดยจะมีทางด้านของศาสตราจารย์นะคะในส่วนของวิสิตนะคะเป็นประธานแล้วก็พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเข้าร่วมด้วยในเรื่องของการที่จะมาขับเคลื่อนนะคะเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการเดินหน้าเพื่อที่จะให้บุตรหลานของเราเนี่ยเข้มงวดในเรื่องของการใช้ภาษาที่ถูกต้องแล้วก็ยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยเน้นย้ำเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็หน้าที่พลเมืองที่ดีกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่นำมาอัปเดตกันเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการก็จะมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะ

0: right, everyone, let's hit the road.
1: Are you okay to drive, Dad?
0: Just a little dizzy, but I can still drive. Ha ha!
1: Oh, what's happening?
0: We in trouble. I can't control the car.
2: Get ready before your journey with best wishes from the Road Safety Fund, Department of Land Transport.
3: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งหานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีค่ายอยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทชุมทรง FM 97 MHz

ค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ยังคงมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังก็เตือนภัยนะคะสำหรับใครที่ชอบไปเที่ยวทะเลนะรวมไปถึงไปสัมผัสนะคะไปเดินตามชายหาดต่างๆนะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็พบแมงกะพรุนพิษนะคะหัวขวดนะบริเวณหากบางสักนะคะแล้วก็หากบางหลุดนะคะอำเภอตะกั่วป่าก็ขอให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะก็มีการแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10นะคะตรวจพบนะคะแมงกะพรุนพิษชนิดที่เป็นแมงกะพรุนหัวขวดนะคะเมื่อวันที่3บริเวณดังกล่าวนะผู้ฟังโดยมีการดำเนินการแจ้งเตือนนะคะระหว่างวันที่3ถึง10มิถุนายน2569เมื่อถ้าเกิดว่าเราสัมผัสไปแล้วนะคะแมงกะพรุนชุดชนิดนี้ล่ะผู้ฟังอาจจะทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงและจะมีผื่นแดงนะคะหรือรอยไหม้บริเวณผิวหนังนั่นเองค่ะและในบางรายอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะพบตามชายหาดไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอาจจะเคยตื่นแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเข็มพิษก็ยังสามารถที่จะทำงานได้กับผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยนะใครที่ชื่นชอบเรื่องของการไปเที่ยวตามทะเลต่างๆนะผู้ฟังนะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่3ถึง10มิถุนายนนี้ค่ะกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะกับการเก็บขยะชายหาดนะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรตินะคะในส่วนของจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการเก็บขยะนะคะในเรื่องของวันอังคารที่9ค่ะผู้ฟังนะสัปดาห์หน้านะคะประมาณในช่วงของเวลา 13:00 นถึง 16:00 นค่ะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหักไทเหมืองอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงา นะคะก็จะเป็นการที่ให้พี่น้องประชาชนตระหนักเรื่องของการดูแลความสะอาดนะคะบนชายหาดนะผู้ฟังนะซึ่งกิจกรรมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงของ 12:30 รวมไปถึง 13:00 ก็จะเป็นการบรรยายนะคะเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ชี้แจงการปฏิบัติ 13:45 ก็จะมีผู้เข้าร่วมนะคะกิจกรรมร่วมแถวนะคะพร้อมหน้าเวทีแล้วก็14ประธานในพิธีก็จะเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานค่ะแล้วก็14:00เป็นต้นไปก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเริ่มเก็บขยะตามชายหาดนะผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ นำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงของรายการเรื่องอันดามันค่ะก็ต้องลาด้วยผลงานเพลงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบสองนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้จำกัดอำนาจผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนในช่วงเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันแรกในวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงล่าสุดก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการผ่านสิทธิ์ได้โดยตรงทั้งบนแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้นตอนสุดท้ายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จจะเริ่มได้รับสิทธิ์และใช้วงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้กำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมถึงศูนย์สถานบ้านและนิคมในสังกัดทั่วประเทศสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พมจ.ใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์และติดตามผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบรวมถึงช่วยบันทึกข้อมูลผู้ประสบความเดือดร้อนที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่และจัดแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการทั้งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วง3วันที่ผ่านมามีการใช้จ่ายมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ848,893 ร้านค้าโดยนางสาวพีรวัฒน์สอนจิตติโยธินประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ณตลาดเมืองไทยพัทระเปิดเผยว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการรู้สึกอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
3: ตั้งแต่โครงการมาก็อยากจะออกไปใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้ก็มาช่วยเยอะอยู่เพิ่มเป็น333บาทต่อวันก็พอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายง่ายๆแบบค่ากินค่าอยู่ได้โอเคอยู่ค่ะเดือนนึง 1,000 ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าแบบใช้จ่ายดี
2: ๆด้านนางยุพินต่อติดเจ้าของร้านขายผลไม้กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้นและทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังได้รับกระแสตอบรับดีในทุกพื้นที่เริ่มต้นที่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
4: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประสบความสำเร็จสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทสร้างงานกว่า 170,000 รายกรมการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
6: นายจาตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยหรือมาตรการคืนเงินซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2560ปัจจุบันมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเข้าร่วมโครงการครบ100เรื่องจาก12ประเทศทั่วโลกนำโดยสหรัฐอเมริกา54เรื่องฮ่องกง10เรื่องและสหราชอาณาจักร9เรื่องโดยสามารถกอบโกยเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมทั้งกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากกว่า 170,000 รายซึ่งสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบโลจิสติกและการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าภารกิจดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของไทยสู่สายตานานาชาติต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการยกระดับมาตรฐานบริการรถสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ย่านอโศกกรุงเทพมหานครว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพของรัฐบาลและไม่สะท้อนภาพรวมของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกรมการขนส่งทางบกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรองตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานและมีจิตสำนึกด้านบริการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางทั่วโลกผ่านมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเชิงรุกการอำนวยความสะดวกและการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกมิติพร้อมขอความร่วมมือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทยรัฐบาลเน้นย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังหากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้
7: นางสาวรัชดาธดาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
8: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดราย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
10: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นและยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า90ประเทศโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามภารกรในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ไปรับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะกูดจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอแหลมสิงอำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,305 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,194 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,688 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำ 5,161 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 225 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 163 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
12: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจมีคลื่นลมแรงในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์จัดทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักส่งผลกระทบโดยตรงให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีส.ส.นำปัญหาเข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยต่างหารือมาตรการรับมือฤดูฝนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นนายสาแห่มูฮัมหมัดอันอิดรุสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
13: พบว่ายังมีปัญหาขุดลอกคลองตื้นเขินมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ระบบระบายน้ำยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนตามฝนตกหนักได้อย่างเพียงพอเราฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสนับสนุนเครื่องจักรงบประมาณและการกำลังเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบชลประทาน
5: ด้านนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือถึงปัญหาฝ่ายกั้นน้ำชำรุดเสียหายที่ยังขาดงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเรียกร้องให้เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
14: คือปัญหาฝ่ายขนาดใหญ่พังจนซ่อมไม่ได้ท้องถิ่นไม่มีงบที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่เกษตรกรก็ต้องมาเจอปัญหาขาดน้ำซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเริ่มกันที่ฝ่ายไม้ไร่รออำเภอสันปะตองผมหารือปัญหานี้ตั้งแต่ปี66แต่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวชลประทานเชียงใหม่ได้งบประมาณ30ล้านในการทำกล่องเกเบียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฝ่ายนี้ตั้งอยู่ในน้ำขานที่มีปริมาณน้ำที่เยอะและไหลแรงมากๆสุดท้ายชลประทานในพื้นที่ท้องถิ่นและเกษตรกรก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางบิ๊กแบ็กกันทุกปีและก็พังทุกปี
5: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นปัญหาชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยการระงับการส่งออกกุ้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปัญหาค่าครองชีพรวมถึงความสับสนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐเรื่องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: กกต.กรุงเทพมหานครจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองสร้างสรรค์พร้อมกำชับผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้หลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสก.ส่งตัวแทนเข้าร่วมอาทินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครหมายเลข3นายวิรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายโอรานตั้งตราตระกูลหมายเลข15นางสาวลลนามงคลหัสดินหมายเลข17นายสมชัยเจริญบรเกียรติหมายเลข18เป็นต้นด้านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการร้องเรียน
15: ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือผอ.กกต.กทม.เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการภายใน7วันซึ่งนับตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ผู้สมัครเริ่มดำเนินการหาเสียงแล้วขณะที่ป้ายหาเสียงยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำนอกจากนี้ยังมีการยื่นขออนุญาตหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงการจัดเวทีปราศัยและการใช้ยานพาหนะเพื่อการหาเสียงต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้พบว่าผู้สมัครทุกคนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับการติดตามการหาเสียงผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพื้นที่สังเกตการการดำเนินกิจกรรมของผู้สมัครรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดกระจายตามเขตเลือกตั้งต่างๆ
16: ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มาวันนี้8ท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดวันนี้นะครับท่านจะเข้าสู่พื้นที่เพื่อไปสังเกตการเลือกตั้งรวมถึงสังเกตการในส่วนการดำเนินการจัดและดำเนินการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับแล้วก็สังเกตการการหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดใน50เขตเลือกตั้งหากมีการร้องเรียนหรือมีการแจ้งกว่าแสเราจะแจ้งไปยังชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว
15: ทั้งนี้กกต.กทม.มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้สมัครเลือกตั้งว่าสิ่งใดสามารถทำได้และสิ่งใดทำไม่ได้โดยเฉพาะในมาตรา65คือการเสนอให้สัญญาจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมการจัดมหรสพรื่นเริงหรือจัดเลี้ยงผู้ใดการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายบังคับขู่เข็นหรือให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำกรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์แต่เป็นการขยายความร่วมมือทางการเมือง
17: นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพงศ์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าพรรคน้อมรับทุกความคิดเห็นจากประชาชนแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยพรรคยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารเช่นเดิมสำหรับการร่วมงานกับนายสุรพลเป็นความพยายามในการขยายความร่วมมือและเสริมศักยภาพทางการเมืองเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายของประเทศพร้อมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการไม่สนับสนุนการรัฐประหารและไม่เห็นด้วยกับกลไกทางการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคย่อมรับรู้ทิศทางและจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนนายรังสิมันต์ระบุด้วยว่าการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนพรรคและสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของพรรคถือเป็นเรื่องที่ดีและสะท้อนถึงความเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างต่อการตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานทางการเมืองและรวบรวมพลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การส่งสัญญาณประนีประนอมต่อผู้มีอำนาจฝ่ายขวาแต่อย่างใดอวิสาปทุมมารายงาน
9: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายป้ายโต๊ะ
18: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิช ประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
19: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง215-208เสียงซึ่งมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ร่วมลงมติของพรรคเดโมแครตเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านโดยให้ถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรืออนุมัติให้ใช้กำลังทหารได้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสภาคองเกรสแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเกี่ยวกับการรับมือกับสงครามในอิหร่านของผู้นำสหรัฐซึ่งเข้าสู่เดือนที่4แล้ว
0: กระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการที่ระบุว่านายฮามัดสุไลมานอัลมาชานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตเรียกตัวนายฮามิดยาคูบีฟาอุปทูตอิหร่านประจำคูเวตเข้าพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพอิหร่านยังคงใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในดินแดนของคูเวตอย่างต่อเนื่องโดยนายอัลมาชานเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศคูเวตประกาศให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตอิหร่าน2คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและมีคำสั่งให้ออกจากประเทศคูเวตภายใน24ชั่วโมงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในคูเวตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกมีความคืบหน้าและเริ่มเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายต่างๆรออยู่เช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงเหลือ116รายจากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าบรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง27ประเทศเห็นพ้องที่จะเปิดการเจรจากับยูเครนและมอลโดวาในกลุ่มเงื่อนไขแรกสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ยูเครนเริ่มเข้าใกล้การเป็นสมาชิก EU และก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการไซปรัสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่า EU เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการในกลุ่มเงื่อนไขแรกโดยครอบคลุมในหลักนิติธรรมและมาตรฐานระบอบประชาธิปไตยกับยูเครนและมอลโดวาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นของ EU ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต24 26 22 25 19ต่อ25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
21: เสียดายในแต่ละพอยต์นิดนึงไม่ได้เสียดายเกมที่ว่าเราไม่ได้วินวันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย 3-0 เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆแต้มเนี่ยเราก็ได้สู้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะได้แบบว่าเออไม่ได้ออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ในบางแต้มอาจจะดูยากลำบากไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีน้องใหม่ก็ทำได้ดีแล้วก็คิดว่าเกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัดแต่คิดว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างไปกว่านั้นเพราะว่า1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทําได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากําแพงเมืองจีนตามคําชื่อเขาเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าในสิ่งที่เราจะสามารถเจาะเขาได้เพราะเราเคยเล่นกับเขาบ่อยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นน่ะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
3: ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับโลกส่วนไทยแมตช์นี้นักกีฬาหน้าใหม่หลายคนได้ลงไปเล่นและทำผลงานได้ดีน่าเสียดายที่พลาดโอกาสที่จะชนะในเซตแรกซึ่งก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งเริ่มสนามแรกในวันนี้ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่2ทั้งด้านสนามแข่งขันระบบบริหารจัดการและการต้อนรับนักกีฬานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่2ของไทยจะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ World Class Sport Destination และสนับสนุนนโยบาย Tourism and Sport Hub ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมประเมินว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ในประเทศไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม 21-19 16-21 และ19-21 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหนียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม 21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTA ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดียวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โคชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนาราชประเสริฐมือวางอันดับ7ที่วัชนะธัญธรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต 6-4และ6-3สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย6คนและนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยทีมชายกสิจิตสำเร็จมัคซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์วิทยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปรัชญาอิสโรส่วนทีมหญิงได้แก่ลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานเพลพืชนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไทยทั้ง12คนนี้คัดเลือกมาจากอันดับนักเทนนิสโลกซึ่งทุกคนถือเป็นนักหัวระดับแนวหน้าของเมืองไทยในยุคนี้โดยหลังจากนี้สมาคมจะวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการล่าชัยชนะในเอเชียนเกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT Lady Championship ที่สนามเดอะมาเจสติกครีกคันทรีคลับแอนด์รีสอร์ทภาค72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบแรกธนพรผลิตวานนท์จากชลบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมสกอร์4อันเดอร์พาร์68จากการทำ4เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ขึ้นนำเดี่ยวในรอบแรกขณะที่อันดับ2ตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวมีด้วยกัน2คนคือกันบรรณบดีแชมป์ไทยแลนด์ LPGA 2025และลีน่าทาเทมัตสึโปรป้ายแดงลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์69ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BGT C1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยก่อนการฝึกซ้อมอันดันยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่าร้อยละ90ทุกคนกำลังมุ่งมั่นเตรียมตัวอย่างเต็มที่โดยยอมรับว่าคูเวตเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมีสภาพร่างกายดีและรูปร่างได้เปรียบ
2: น่าจะแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับตัวใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเราน่าจะเป็นที่ตัวเล็กกว่าก็เราก็ต้องเล่นตามระบบของโค้ชที่วางไว้ครับแคมป์นี้ไม่มีแบ็คซ้ายธรรมชาติก็อาจจะโยกจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายก็ได้ครับก็ฝากแฟนบอลครับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับพวกเราต้องการกำลังใจครับจากแฟนบอลคนไทยทุกคนครับผม
3: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นและวันที่9มิถุนายนเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ32ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมมหาสารคาม SBT FC แพ้โรงเรียนเลยพิทยาคม2-4โรงเรียนกัทลาลมชนะโรงเรียนกีฬาอบจ.นครราชสีมา4-0สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาชนะโรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์4-3และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ4-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียม2อุดรยูไนเต็ดถล่มเอาชนะโรงเรียนหนองคายวิทยาลัย8-2โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษถล่มเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด10-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล3-0และนครราชสีมามาสด้า FC แพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม3-5พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หาม และคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุก

0: แรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอ

0: เชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลมอมงามจิตบูรฉัตรประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์มอมงามจิตบูรฉัตรทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือที่ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะตากลัวแสงท่านผู้ฟังคะภาวะตากลัวแสงหรือโฟโตโฟเบียเป็นภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงเมื่อเจอแสงแดดแสงไฟหรือแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทนแสงได้อาการที่พบได้บ่อยได้แก่รู้สึกแสบตาเมื่ออยู่ในที่สว่างเกิดอาการตาแห้งระคายเคืองตารู้สึกไม่สบายตาต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสงน้ำตาไหลโดยผู้ที่มีดวงตาสีอ่อนมักจะมีอาการตากลัวแสงรุนแรงกว่าผู้ที่มีดวงตาสีเข้มเนื่องจากดวงตาสีอ่อนมีเม็ดสีน้อยกว่าดวงตาสีเข้มจึงทำให้ปกป้องแสงจากดวงตาได้น้อยกว่าปกติอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันสาเหตุของภาวะตากลัวแสงมีได้หลายประการอาทิพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวันการเพ่งอ่านหนังสือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือความผิดปกติทางสายตาเช่นตาอักเสบตาติดเชื้อฝุ่นเข้าตาอุบัติเหตุทางตาแพ้กระจกตาผู้ที่มีรูม่านตาขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นต้นอีกทั้งการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ส่งผลต่อตาเช่นยาทาสิวยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิดก็อาจมีผลข้างเคียงให้เกิดภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีอาการไมเกรนมักพบมีอาการตากลัวแสงร่วมด้วยขณะเดียวกันการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและเพิ่มภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการตากลัวแสงควรหลีกเลี่ยงแสงจ้าเมื่อต้องใช้สายตาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายต่อสายตาควรใช้หลอดไฟที่มีแสงสีนวลหรือวอร์มไลท์ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานควรพักสายตาทุก20นาทีกระพริบตาทีพัก5นาทีมองไกลๆน เนื่องจากทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีดผิวน้ำตาให้มาเคลือบผิวกระจกตาใส่แว่นกันแดดกัน UV หรือแว่นที่เป็นเลนส์ปรับแสงเพื่อช่วยถนอมสายตาเมื่อต้องออกกลางแจ้งหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาหากมีอาการตาแห้งสามารถใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาได้หลีกเลี่ยงการต่อขนตารวมถึงควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะอาจทำให้อาการระคายเคืองรุนแรงขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องภาวะตากลัวแสงเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่4มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องราชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามกันได้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยจะมาเจอกันนะคะทางทั้งหน้าจอแล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุนะคะในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึงบ่าย2โมงค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถรับฟังได้ค่ะทั้ง FM และ AM ค่ะ FM 92.5 และ
0: 90
1: 105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะก็ฟังได้ที่ AM 891กิโลเฮิรตซ์
0: ค่ะ
1: พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังมีทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้เราขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็ฝากคำถามก็ได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องของการทำเกษตรเราจะมีอาจารย์ทองธรรมดานะคะที่จะมาพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรกับเราค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามอาจารย์ทองนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องของการเตรียมงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติมาฝากกันด้วยค่
0: ะ
1: เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไป
0: เที่ยวก่อน
1: เที่ยวทิพย์ไหม
0: พาไปเที่ยวก่อนพวกเราเที่ยวทิพย์นะคะแต่ว่า
1: เที่ยวทิพย์ตลอด
0: ใช่แต่ว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายๆท่านไปเที่ยวก่อนเราแล้ว อาจจะเคยไปมาแล้วนะคะเพราะที่นี่ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะช่วงฤดูฝนแบบนี
1: ้
0: หน้าฝนแบบนี้เราต้องพาไปที่ที่มีความเขียวขจี
1: ชุ่มฉ
0: ่ำ
1: มีสีเขียวอยู่ด้วย
0: ใช่พาไปเที่ยวนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทย
1: ให้เดาสวยจริง
0: ๆให้เดาว่าเป็นที่ไหน
1: จังหวัดทางภาคเหนือ
0: จังหวัดไหนคะ
1: เอาขอเดานะเชียงใหม่
0: อันนี้ถูก
1: จริงหรอ
0: ถูกต้องค่ะ
1: มีรางวัลไหม
0: พาไปบ้านป่าบงเปียงไม่มี
1: ไม่มีโอเคค่ะ
0: ถามให้เดาเล่นเฉยๆนะคะไม่มีรางวัล
1: จ้ะ
0: พาไปบ้านป่าบงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะหลายคนคงจะนึกถึงบ้านป่าบงเปียงหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอบล้อมด้วยขุนเขาและนาข้าวขั้นบันไดสีเขียวสุดสายตาเลยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทยค่ะบ้านป่าบงเปียงนะคะเป็นชุมชนของชาวปะกากะยอที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเรียบง่ายและพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการทำนาขั้นบันไดที่ทอดตัวลดหลั่นไปตามไหล่เขาสลับกับวิวทะเลหมอกนะคะสร้างทัศนียภาพที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่แห่งนี้ค่ะช่วงเวลาที่สวยที่สุดของป่าบงเปียงก็คือช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละเมื่อท้องทุ่งนานะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดชุ่มฉ่ำจากสายฝนแล้วก็ในยามเช้าจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกบางๆลอยเหนือผืนนาท่ามกลางอากาศเย็นสบายแล้วก็มีแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ส่องผ่านแนวเขานะคะสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากการชมวิวแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถพักโฮมสเตย
1: ์
0: เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนลิ้มลองอาหารพื้นบ้านแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะจึงไม่ใช่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะที่นี่แต่ว่าเป็นพื้นที่แห่งการพักใจแล้วก็ชาร์จพลังจากธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะบ้านป่าบงเปียงนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติชื่นชอบการถ่ายภาพแล้วก็ต้องการสัมผัสความงดงามของวิถีชนบทท่ามกลางขุนเขาแห่งเมืองเชียงใหม่อย่างใ ใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปกันได
1: ้บ้านป่า
0: บงเปียง
1: บงเปียงนะคะจังหวัดเชียงใหม่
0: ใช่ค่ะนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทย
1: ไปเช็คอินกันที่นั่นนะคะแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะตอนนี้เราต้องมาอัปเดตเรื่องของใครที่รอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าครม.มีมติเห็นชอบแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี69นี้เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองค่ะให้เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐได้แล้วก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะจากการพิจารณาแบบรายครอบครัวมาเป็นรายบุคคลแล้วค่ะเพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นพร้อมกับกำหนดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยทุกคนต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาฟังกันนะคะสำหรับใครที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทยนะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีค่ะแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตวงเงินสินเชื่อเงินฝากหรือว่าทรัพย์สินเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้รวมไปถึงต้องไม่เป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองด้วยหรือแม้แต่ผู้ที่ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามเป็นบุคคลต้องห้ามอื่นๆนะคะตามที่โครงการนั้นเขาระบุไว้ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันเนี่ยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะคะในวันนี้เป็นวันแรกเปิดลงทะเบียนวันแรกนะคะไปจนถึง21มิถุนายนนี้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ทางรัฐค่ะเว็บไซต์โครงการหรือว่าอาจจะไปที่ตู้ ATM หรือธนาคารกรุงไทยก็ได้นะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารของรัฐนะคะขณะที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั้นก็มีการสำรวจค่ะที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกหล่นที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ด้วยนะคะการประกาศผลว่าใครจะได้ผ่านมีคุณสมบัติถูกต้องแล้วก็ผ่านเนี่ยก็คือวันที่17กรกฎาคมนะคะผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะส่วนใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะยื่นอุทธรณ์ไปก่อนระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมพอเราฟังผลวันที่17ปุ๊บคนที่ได้ก็โอเคเตรียมใช้เงินได้เลยนะคะในวันที่1สิงหาส่วนคนที่ไม่ได้ท่านยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่วันนั้นแหละค่ะที่เขาประกาศไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์แล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะลดหลั่นไปสำหรับคนที่ได้สิทธิ์จะได้รับสวัสดิการนะคะอย่างเช่นวงเงินสินเชื่อซื้อพวกของกินของใช้วัตถุดิบทางการเกษตร300บาทต่อเดือนค่ะส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะคะ80บาทต่อ3เดือนมีค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด315บาทต่อครัวเรือนด้วยนะคะอันนี้ต่อเดือนนะ
0: ค่
1: าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะเพื่อลดค่าครองชีพแล้วก็จะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะพี่กบได้พูดไปถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ไปดูเรื่องของร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆบ้างนะคะ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ใช่ค่ะรัฐบาลนะคะก็เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะภายในวันที่31กรกฎาคมปีนี้เพื่อเปิดโอกาสรับสิทธิ์จากประชาชนและเพิ่มรายได้ในช่วงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้ค่ะล่าสุดนะคะวันที่3มิถุนายนมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 946,000 รายแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 848,802 รายนะคะแล้วก็ร้านค้าใหม่ 97,663 รายค่ะขณะที่มีร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3,634 รายและอยู่ระหว่างยอมรับเงื่อนไขโครงการอีก 139,200 2รายเรื่องนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้โดยตรงช่วยเพิ่มยอดขายนะคะเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนค่ะส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นนะคะสำหรับร้านค้าใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันถุงเงินพร้อมกับยื่นเอกสารตามประเภทกิจการนะคะเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขของโครงการแล้วก็สามารถที่จะรับชำระเงินจากประชาชนได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาจนถึงวันที่30กันยายนนะคะแล้วก็ตรวจสอบรายการรับเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาเลยค่ะรัฐบาลก็เชิญชวนร้านค้านะคะที่ยังไม่ได้สมัครเข้าโครงการนี้ก็ให้เร่งลงทะเบียนค่ะภายในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มรายได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตกันด้วย
1: ค่ะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะสำหรับใครที่เป็นร้านค้าแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะคะยังเปิดโอกาสให้ลงไปจนถึงวันที่31ใช่ไหมคะ31
0: กรกฎาคม
1: นี้นะคะใครที่ยังไม่ลงนะคะเผื่อว่าพ่อค้าแม่ใหม่พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นร้านค้าที่ยังไม่สะดวกช่วงนั้นตอนนี้ยังลงได้นะคะ
0: ลงได้
1: เพื่อเป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะและที่สำคัญเนี่ยถ้าไปลงเนี่ยมันดีอย่างคือลูกค้าเนี่ยก็จะเข้าร้านเราเยอะจากเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเราขายคุณขายอะไรอ่ะทุเรียนนะสมมติทุเรียนลูกละร้อยทุเรียนลูกละร้อยอย่างเงี้ยไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยสามารถสแกนได้ไงอาหารการกินอะไรทุกอย่างนะ
0: คะ
1: มันจะต่างกับสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนั้นก็จะเป็นร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านที่เข้าร่วมโครงการแต่อันเนี้ยเราสามารถซื้อของกินของใช้อะไรได้เลยที่ปกติเราไปจ่าย100เต็มใช่มั้ยแต่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะคุณได้ลูกค้าอีกเพราะว่าลูกค้าก็จะมาซื้อเยอะขึ้นจากที่ซื้อ1ลูกก็กลายเป็น2ลูก3ลูกบอกให้ทันแล้วกันนะคะหิวเลย
0: ค่ะน่าจะหิวแหละ
1: ใช่ค่ะอ่ะ
0: ทักทาย
1: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทำไมดิฉันร้อนจังดิฉันหิวทุเรียนจนร้อนหรือเปล่าคะคุณ
0: ร้อนทิพย์เหรอคะ
1: ร้อนทิพย์ไม่ร้อนจริง
0: หิวจริงแต่ว่าร้อนทิพย
1: ์ใช่ค่ะสวัสดีคุณอัชราค่ะด้านหลังใช่แล้วนะคะให้เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนกันหน่อย
0: ค่ะคุณรจนานะคะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีสองสาวคนสวย
1: ค่ะสวัสดีเราคุณนิชาภานะคะบอกว่าภาพด้านหลังสวยจังค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะคุณหนุ่มนะคะคุณพิสมัยด้วยคุณการุณค่ะคุณน้ำผึ้ง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณสีสะอาดนะคะคุณนิชาภาบอกว่า
1: ค
0: ุณสุกัญญาและคุณดลยาวารีผู้ดำเนินรายการที่สวยน่ารักนะคะมีเสียงที่น่าฟังมาก
1: ๆ
0: พร้อมกับการบอกเล่าสาระที่ควรรู้ให้ประชาชนรับรู้อย่างกว้างไกล
1: อย่างยาวไกลอย่างกว้างไกลขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องเกษตรเลยนะคะเน้นเรื่องเกษตรค่ะทุกวันพฤหัสใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุภาพรบอกว่ามีความสุขทุกท่านนะคะยาวๆไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณสุนทร นะคะทักทายมาสวัสดีคุณสุกัญญาและคุณดลยาวารีคนตราดนะคะทักทายมา
1: คุณบุญจันทร์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีนัดกับท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านผอ.สำนักพิพิธภัณฑ์

0: การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรไทยไปครัวโลกเลยนะคะ
1: ค่ะตอนนี้ผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่กบพี่อ้อครับ
0: และ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยที่เคารพทุกท่านครับผมประเสริฐมาลัยครับพอพิจารณา
0: ค่ะพอคะงานเตรียมงานไปถึงไหนแล้วคะ
2: อ๋อครับ
1: พร้อมเลย 100%
0: ค่ะอัปเดตนะคะท่านพ
2: อครับก็ขออนุญาตครับเรียนว่าตามที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีภารกิจในเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตรนะครับอันที่สองเราเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เป็นภารกิจนะครับแล้วก็ในวันที่6วันที่7นะครับมิถุนายน2019เนี่ยพิพิธภัณฑ์เองเราก็ได้มีการจัดงานนะครับเขาเรียกว่างานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ว่าในธีมวันที่6วันที่7นี้ใช้ธีมว่าเกษตรไทยไปครัวโลกนะครับนะครับครับก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับประชาชนทั่วไปนะครับมาร่วมกันค้นหานะครับคุณค่าของเสน่ห์อาหารไทยตั้งแต่ผืนดินไทยสู่ครัวโลกครับอันนี้มันสะท้อนให้เห็นคุณค่าของภาคการเกษตรไทยในฐานะที่เราเป็นทั้งแหล่งผลิตอาหารผ่านองค์ความรู้ด้านเกษตรการจัดการทรัพยากรและก็การสร้างความมั่นคงฐานนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมครับก็เรียนพี่กบพี่อ้อว่าในงานเนี่ยเราจะพบกับนิทรรศการนะครับมีทั้งนิทรรศการ2นิทรรศการนะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังนิดนึงอันที่2จะมีอบรมวิชาของแผ่นดิน8วิชานะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเปิดชมอาคารจัดแสดงภายในอาคารฟรีอีก6อาคารครับมีกิจกรรมพิเศษมีร้านค้ามาจำหน่ายอีกนะครับครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับโดยวัตถุประสงค์ของเราในจัดครั้งนี้เราต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้และก็ตระหนักถึงคุณค่าและเสน่ห์ของอาหารไทยนะครับตั้งแต่ต้นทางสู่การผลิตสู่ครัวโลกครับมันเป็นอย่างที่บอกมันสะท้อนให้เห็นบทบาทการเกษตรไทยในฐานะแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกครับรวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราดำเนินการจัดนะครับเรียนว่านิทรรศการใน2วันนี้เราจะมีนิทรรศการหลักๆอยู่2นิทรรศการนะครับ
0: ค่ะ
2: นิทรรศการแรกเราใช้คำว่าจากผืนดินไทยสู่รสชาติที่โลกหลงไหลหลงรักด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับครับอันนี้อาจจะเป็นการพบกับนะครับเมนู7เมนูอาหารไทยนะครับที่ว่าเป็นเมนูที่สำคัญของไทยที่ต่างชาติมาแล้วต้องมารับประทานอาหารรับประทานนะครับโดยเราได้รับความกรุณาจากเชฟชื่อเชฟแตงโมนะครับ
0: เชฟแตงโม
2: อยู่ที่ปทุมธานีของเราเนี่ย คุณธนการแก้วประสิทธิ์เนี่ยครับแห่งเชฟแตงโมแห่งครัวงองแงนะครับ
1: ชื่อร้านนะครับ
0: แค่ชื่อเนี่ยทุกคนก็อยากไปเจอหน้าแล้วนะ
2: ที่ปทุมเนี่ยครับแกจะแปลงเกษตรปลอดจากแปลงเกษตรปลอดภัยสู่อาหารระดับโลกนะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าอาหารไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่รสชาติความอร่อยเองนะครับยังเป็นที่ครองใจผู้คนทั่วโลกนะครับแต่เป็นผลลัพธ์ของภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลการผสมผสานไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรผักพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นเมนูและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับอันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างงดงามนะครับทีนี้จะเรียนว่าภายในงานนี้ก็จะพบเมนูหลักๆนะครับเมนู7เมนูนะครับอย่างเช่นผัดไทยนะครับผัดไทยเนี่ยเส้นแห่งการเดินทางของวัฒนธรรมไทยนะครับอะไรเงี้ยเป็นเมนูอาหารไทยระดับโลกเนี่ยที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของวัฒนธรรมอาหารการสร้างมูลค่าต่างๆนะครับอันที่สองนะครับเรื่องแกงเขียวหวานนะครับอันนี้ความละเมียดละไมของสมุนไพรไทยนะครับในถ้วยแกงระดับโลกเนี่ยเป็นการเรียนรู้พลังของสมุนไพรสมุนไพรไทยแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอันที่สามครับอันนี้ครับเมนูผัดกะเพราครับอันนี้เมนูจานด่วนเลย

0: ครับที่กลายเป็นไอคอนระดับโลกไปแล้วนะครับจะได้พบอันที่4ครับซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยครับต้มยำกุ้ง
1: ขึ้นชื่อ
0: รสแห่งรสชาติจัดจ้านของไทยครับเป็นเมนูที่สะท้อนถึงตัวตนของอาหารไทยผ่านรสชาติอันจัดจ้านนะครับอันที่5ครับแกงมัสมั่นนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารไทยเชื่อมโลกผ่านวัฒนธรรมทางเมนูอาหารนะครับอันที่6ลาบครับเป็นลาบรสชาติแห่งชุมชนอาหารพื้นถิ่นสู่เวทีโลกนะครับพวกลาบต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็อันที่7นะครับพะแนงนะครับเป็นแกงพะแนงความเข้มข้นของของครัวไทยครับอันนี้เราได้เจอกับนิทรรศการพบกับนิทรรศการ7นิทรรศการครับนอกจากอย่างที่ผมเรียนแล้วไม่ใช่เราเอามาโชว์อย่างเดียวครับแล้วก็วันที่6วันที่7เนี่ยเราจะมีกิจกรรมสาธิตด้วยนะครับเป็นเวิร์คช็อปการทำอาหารด้วยวันที่6เนี่ยครับมาเลยนะครับการมาพบเลยครับเราจะทำต้มยำกุ้งผัดไทยลาบนะครับหรือรวมทั้งข้าวซอยด้วยส่วนวันที่7เนี่ยเราก็มาเรียนรู้อาหารไทยยอดนิยมได้แก่แกงเขียวหวานพวกพะแนงพวกผัดกะเพรานะครับจากเชฟแตงโมโดยตรงเลยนะครับน
1: ี่
0: ครับครับอันนี้ครับก็เรียนเลยเรียนว่าเราจะพบส่วนสำหรับนิทรรศการอีกชุดนึงนะครับเราเรียกว่ารสชาติแห่งภูมิปัญญาคุณค่าสู่สากลนะครับ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะเป็นนิทรรศการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งพืชผักที่ส่งออกของไทยนะครับไปซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศนะครับมันก็จะเราก็จะนำเสนอตั้งแต่ข้อมูลได้ตั้งแต่การเพาะปลูกนะครับการดูแลรักษาการนำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันตลอดจนคุณค่าโภชนาการและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับเราก็จะนำเสนอพืชผักเนี่ยจำนวน10ชนิดครับตั้งแต่มีทั้งขิงนะครับพริกขี้หนูข้าวโพดฝาดอ่อนหน่อไม้ฝรั่งมันเทศตะไคร้เผือกกระเจี๊ยบขาวผักกวางตุ้งและหอมหัวใหญ่ครับอ
1: ัน
0: นี้ครับเป็นพืชที่เรียกว่านะครับจากสถิตินะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่รับความนิยมในต่างประเทศด้วยนะครับนะครับอันนี้เรียนเลยนะครับเราที่เราจะจัดแสดงนะครับอ
1: ัน
0: นี้ที่ผมกราบเรียนรวมทั้งในงานนี้เราจะมีการเปิดให้เข้าชมอาคารจัดภายในอาคารฟรีที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับมีฟรีทั้ง6อาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับก็มาดูมันเป็นที่รวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจผลงานอันมันเนื่องจากพระอัจฉริยภาพรวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้สามารถที่จะมาดูได้แล้วก็ในอาคารนี้เองก็จะมีภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติแล้วก็เปิดฟรีให้ดู6รอบด้วยนะครับส่วนนิทรรศการต่อไปก็คือพิพิธภัณฑ์มาตรจันทร์พันธุกรรมนะครับอันนี้เราก็เปิดให้ชมฟรีครับพิพิธภัณฑ์ดินดอนพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตแล้วก็นิทรรศการขุมทรัพย์ของแผ่นดินนะครับอันนี้เราเปิดให้ชมฟรีปกติถ้ามาวันปกติต้องเสียสตางค์ครับอันนี้เปิดให้ชมฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์เลยครับ
1: คร
0: ับ นอกจากนี้ครับเราก็จะเปิดอบรมฟรี8หลักสูตรอย่างที่บอกอันนี้เป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์เราที่ว่าวิชาของแผ่นดินนะครับมีทั้งอบรมแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยก็คือฝึกทำไปด้วยนะครับโดยวันที่6นี้ก็จะเป็นวิชาอบรมวิชาแผ่นดินก็ทั้งหมด4วิชานะครับวิชาแรกก็คือเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานครับอันนี้ก็เป็นของท่านอาจารย์สมบัติวิสุทธพันธ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดชัยนาทนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เราเคยท่านเคยมานำเสนอแล้วทำยังไงมุมมองเปลี่ยนขยะเนี่ยนะครับของเสียที่ให้เป็นพลังงานนะครับก็คือทำจากในขยะเองอย่างที่บอกแล้วมันจะมีร้อยละ30เนี่ยเป็นพลาสติกทำยังไงจะกลับทำพลาสติกให้เป็นน้ำมันพูดง่ายๆนะครับน้ำมันที่ใช้ลอกต่ำกับเครื่องมือทางการเกษตรนะครับอ
1: ัน
0: นี้ครับอาจารย์สมบัติก็จะมาทั้งมาให้ทั้งวิชาความรู้รวมทั้งในช่วงบ่ายแกก็จะมาสาธิตให้ดูเลยนะครับอันนี้นะครับในวันที่6รวมทั้งมีการอบรมเรื่องหนอนเปลี่ยนโลก BSS นะครับก็คือหนอนแมลงวันเนี่ยครับนะครับการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยหมอนมันด้วยหนอนแมลงวันเนี่ยจะช่วยลดของเสียแล้วก็เปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าก็คือสามารถทำเป็นปุ๋ยได้นะครับอย่างที่บอกว่าทุกวันเนี่ยเรามนุษย์เราก็ไม่ว่าจะทานข้าวทานกับข้าวอาหารเนี่ยมันก็จะมีของเสียอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็จะไม่ว่าจะเป็นไซต์พาร์คเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยครับอันนี้มาเราดูว่าอันนี้มันก็เป็นอาหารที่ดีของแมลงวันนะครับเน
1: ี่
0: ยแล้วเมื่อแมลงวันกินไปครับก็ถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยสำหรับพืชนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็นำวิธีการก็นำหนอนเนี่ยมาเลี้ยงเราสามารถเลี้ยงในบ่อปลาเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงใช้ได้หมด
1: หนอนนี่เป็นหนอนอะไรคะ
0: หนอนแมลงวันครับ
1: หนอนแมลงว
2: ัน
0: แมลงวันนะครับอันนี้จากอาจารย์สิริวงพรสถิตสวนต้องก้าวจังหวัดสระบุรีครับก
1: ็
0: จะมาให้ความรู้ด้วยแล้วก็มาให้วิธีการให้ทำด้วยนะครับ
1: ก็จะเห็นภาพจริงเลยนะคะ
0: เห็นภาพจริงเลยครับส่วนในวันที่7นะครับก็จะมีอีก4วิชาครับภาคพื้นบ้านสู่ตลาดโลกนะครับ
1: อ
0: ันน
1: ี้
0: ของอาจารย์บัญชาพ่วงสวัสดิ์นะครับอาจารย์บัญชาจังหวัดก็คือหลักๆจะเป็นกำนันนะครับเลขกำนันบัญชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้การยกระดับผักพื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงนะครับด้วยแนวคิดการสร้างจุดขายและพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างสร้างสรรค์นะครับของอาจารย์บัญชากำนันบัญชานี่ครับถ้าใครเปิดไปในเว็บของท่านก็จะเห็นเยอะจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นด้านการเกษตรนะครับส
1: ่
0: วนอีกอันนึงก็คือฟาร์มสุกริมคลองครับของอาจารย์ธวัชชัยศิลาชางนะครับก
1: ับ
0: เชฟติดฟาร์มกรุงเทพนะครับก็หลักๆ ก็คือการทำการเกษตรครบวงจรนะครับการเชื่อมโยงธรรมชาติชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตนะครับและใช้พื้นที่ริมคลองให้เกิดประโยชน์นะครับสร้างอาหารแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกบ่ายก็จะเป็นเรื่องของเรื่องที่เรียกว่าต้องอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยจากอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นสิ่งที่เราจัดไว้เต็มครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกนะครับก็คือเรามีกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับก
1: ็
0: คือจะพบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงในตลาดเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งตลาดเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยจะเป็นตลาดแห่งมิตรภาพองค์ตลาดแห่งองค์ความรู้และก็การแลกการแบ่งปันเพื่อจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจครับมีก็จะมีภาคีเครือข่ายมาร้านค้ามาไม่ต่างกว่า120ร้านค้านะครับมาร่วมกันจำหน่ายนะครับก็ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็เป็นตลาดที่เป็นอาหารปลอดภัยครับราคาถูกนะครับราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็มาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับเรียนว่าในรอบที่แล้วเราจัด2วันครับเงินสะพัดประมาณ1.2 ล้านนะครับ
1: ค่ะนี่น่าจะเยอะกว่านั้นนะ
0: นะครับ
1: เห็นบอกว่ามีไทยชื่อไทยพลัสด้วยใช่ไหมคะท่านผอ.
0: ได้มีด้วยครับมีด้วยครับไทยช่วยไทยพลัสก็มีสามารถใช้ได้นะครับได
1: ้
0: นะครับนะครับนอกจากนี้ยังมีร้านเราจะมีร้านต้นไม้นะครับต้นไม้ที่หลากหลายนะครับจำนวนมากเลยรวมทั้งมีการปรึกษาด้านการเกษตรด้วยครับโดยอาจารย์ทองธรรมดาก็จะมาที่งานพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับก
1: ็
0: จะมารับการปรึกษาด้านการเกษตรใครมีปัญหาอะไรก็มาพบอาจารย์ได้รวมทั้งต้นไม้ครับของตลาดต้นไม้ที่มีจำหน่ายต้นไม้หลากหลายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการจัดในรอบ2วันนี้ครับว
1: ่
0: าจะรวมนั้นจะมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายเลยครับครับมาได้เลยครับว่ามาได้ทั้งวันเลยครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยนะครับมาอบรมความรู้กันนะครับมาชมนิทรรศการการรวมทั้งมาเวิร์คช็อปเกี่ยวกับอาหารนะครับของโดยเชฟแตงโมครับจะมาสอนเรื่องอาหารให้เรานะครับก
1: ็
0: ขออนุญาตเรียนเชิญได้ทุกท่านได้เลยครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบว่าใครไปแล้วก็สามารถเป็นเหมือนสะสมแต้มอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อ๋อครับอันนี้คือกิจกรรมพิเศษภายในงานครับ
1: อัน
0: ด
1: ับ
0: แรกก็คือกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์เขาเรียกตามล่าตาประทับนะครับนะครับแล้วก็จะมีเราจะมีการแจกแผ่นภาพที่อาคาร5นะครับแล้วก็ไปประทับกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็รับรางวัลมีรางวัลพ
1: ิ
0: เศษแจกด้วยนะครับ
2: มีตัวอย่างไหมครับผอ.ตัวอย่างรางวัล
0: รางวัลนะครับเราก็จะมีจำกัดวันละ30ชิ้นเรามีทั้งตะพวงกุญแจปลาตะเพียนอะไรต่างๆเป็นเครื่องจักสานอะไรต่างๆนะครับน
1: ะครับ
0: นอกจากนี้เราก็จะมีรายการมีอย่างที่ผองแล้วมีกิจกรรมอาคารกิจกรรมเพ้นขวดแปลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถที่จะเอากลับไปได้เลยนะครับนะคร
1: ับ
0: เราก็จะมีกิจกรรมระบายสีดินปั้นนะครับอันนี้ทำเสร็จเราให้เอากลับไปได้เลยนะครับเรามีทั้งเวิร์กช็อปจักสานพวงกุญแจปลาตะเพียนอะไรต่างๆนะครับอ
1: ัน
0: นี้คือทำเสร็จแล้วก็สามารถได้เอาไปได้เลยแล้วกิจกรรมครับ กิจกรรมอีกแจกแลกเปลี่ยนอีกนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกเวลามาที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเรามีอากาศร้อนก็ทานน้ำนะครับก็เอาแก้วเนี่ยก็มาใส่ดินใส่ต้นไม้ปลูกแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงต่อที่บ้านได
1: ้คร ับ
0: เขาเรียกกิจกรรม
1: แลกเปลี่ยน
0: มีประโยชน์ครับท่านสามารถเอาไปเลี้ยงได้แล้วดูแล้วก็จะได้ฝึกไปด้วยว่าคำว่าการดูแลต้นไม้เป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับเห็นว่าอันนี้คือกิจกรรมในงานนะครับที
1: ่
0: บอกพี่อ้อแต่ว่ากิจกรรมปกติของพิพิธภัณฑ์ก็ยังคงมีอยู่นะครับเรามีรถรางนำช
1: ม
0: พื้นที่374ไร่ก็สามารถไปชมได้ถ้าอยากจะทานกาแฟบรรยากาศตามท้องทุ่งนาม
1: ีคาเฟ่ใช่ไหมคะ
0: มีคาเฟ่ตามท้องทุ่งนาบวกด้วยสะพานสายลุงที่งดที่สวยงามนะครับก็สามารถที่จะมาที่พิพิธภัณฑ์ตามปกติของเราได้นะครับ
1: การเดินทางยากไหมคะ
0: อ๋อไม่ยากเลยครับอยู่ติดถนนพหลโยธินครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลเกษมราชปทุมธานีนะครับอยู่ที่เราอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับอันนี้ติดถนนพหลโยธินเลยถ้าท่านเอารถส่วนตัวมาก็เข้ามาข้างในได้เลยครับที่จอดรถเราไม่ต่ำกว่า300คันจอดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเอามารถสาธารณะหรือรถต่างๆก็ลงที่ลงท่ามาจากกรุงเทพที่จะไปเส้นสระบุรีนะครับก็เลยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตประมาณ 7-8 กิโลครับก็จะลงตรงที่โรงพยาบาลเกษมราชปทุมธานีท่านก็เดินข้ามสะพานลอยมาแล้วก็เรามีรถรางรับส่งตั้งแต่ถนนพหลโยธินไปถึงงานเลยนะครับหรือท่านใดที่มาจากเส้นสระบุรีจะเข้ามากรุงเทพนะครับก็ก่อนถึงตลาดไทยสัก3กิโลนะครับเลยวัดกุหญิงส้มจีนมาก็จะเข้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรแล้วนะครับก็สามารถที่จะเดินทางสะดวกครับเดินทางสะดวกได้สะดวกครับนะครับแล้วก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th ครับหรือ Facebook หรือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติได้ครับก็จะสามารถมาได้สะดวกสบายครับเส้นทางสะดวกสบายครับผม
1: เรียกได้ว่าใครที่สนใจนะท่านผอ.นี่อธิบายละเอียดเลยนะ
2: ค
1: ือเห็นภาพถ้าใครเคยไปเนี่ยจะชอบแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับครอบครัว
2: พ่อแม่เน
1: า
2: ะ
1: พ่อแม่
2: บุตรหลานไป
1: ใช่
2: จะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันด้วย
1: มันมีกิจกรรมสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ทำแบบครอบครัวด้วยนะคะจะได้มีความสุขแล้วก็ที่สำคัญไทยช่วยไทยพลัสไปใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ในตลาด
0: ไปใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะท่านผอ.ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะ
0: ครับก็เรียนว่าวันที่6วันที่7มิถุนายน2569นะครับเรามีนัดกันครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับเราอยากให้มาทั้งครอบครัวครับจูงมือลูกจูงมือหลานมานะครับเข้ามาในงานก็จะพบกับองค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจากนิทรรศการหรือจะอบรมวิชาของแผ่นดินก็ได้นะครับมาลงทะเบียนหน้างานได้เลยนะครับพบกับร้านค้าซึ่งกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในร้านค้าอาหารปลอดภัยต่างๆราคาถูกนะครับก็สามารถที่เข้ามารวมทั้งถ้าน้องๆหนูๆก็เรามีเปิดให้ชมอาคารนะครับที่จัดแสดงฟรีนะครับ6อาคารมีหนัง3มิติ7มิติให้น้องได้ดูนะครับมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายมาร่วมกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์ตามล่าตาประทับได้รางวัลนี่นะครับก็เรียนเชิญอยากให้มาร่วมงานนี้กันมากๆครับแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์เองเราพร้อมสถานที่เราพร้อมนะครับมีที่จอดรถนะครับสะดวกสบายนะครับเรามีครับแล้วก็มีดนตรีกล่อมด้วยนะครับมีดนตรีแสดงให้ฟังเพลงไปด้วยนะครับก็ยินครับเรียนเชิญทุกท่านครับวันที่6วันที่7นี้ครับตั้งแต่เวลา 08:00 น.ถึง 17:30 น.หน้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
2: ค่ะ
0: ครับอยู่ติดถนนพหลโยธินครับเชิญทุกท่านครับครับผม
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะท่านผอ.ค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่กบพี่อ้อครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมาต่อยอดเรื่องของการคุยนี่แหละเตรียมงานแต่ว่าเป็นในโหมดของอาจารย์ทองธรรมดาเรื่องของการเกษตรแล้วก็การจัดงานนะคะว่าอาจารย์ทองเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวไปฟังกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระศกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
9: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถึงและการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
10: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ Limbic System ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเบรน EF เนี่ยฮะคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
9: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
10: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดเย็นหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้าย

0: กาศที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
2: สิบสามนาฬิกา42นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของการเกษตรเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราจะคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะ
3: แล้วก็ขออนุญาตเปิดสายไปด้วยเลย
2: ใช่ค่ะ
3: 02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์อัปเดตเรื่องของงานหน่อยค่ะแล้วก็จะขออนุญาตเปิดสายไปพร้อมนะคะ
4: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ามีใครช่วยไทยพลัสที่ร้านนะครับมาได้เลยนะครับเรามีต้นไม้ให้เลือกเกินกว่า300ชนิดเนา
2: ะ
4: ที่อยากจะแนะนำวันนี้เนาะต้องบอกว่าน้อยนาเป็นพระเอกนะครับรอบนี้นะครับโดยเฉพาะมีน้อยนาน้อยนาไร้เมล็ดนะครับโอ้รอบนี้ต้นสวยมากน้อยนาไร้เมล็ดใครมีเคยผิดหวังนะครับติดมาแล้วไม่ได้ครับ
2: อาจารย์คราวที่แล้วกบเอาไปปลูกอ่ะน้อยนายักษ์อ่ะพันยักษ์อ่ะมันออกดอกแล้วมันจะได้กินผลไหมแต่ต้นมันยังเล็กอยู่เลยอ่ะ
4: ก็ต้องดูว่ามันจะร่วงไปก่อนไหม
2: ถ้าม
4: ันร่วงต้องได้กินนะครับทีนี้วิธีทำให้มันไม่ร่วงทำยังไงฟังอยู่ทุกวันจำได้ไหม
2: ไม่ได้
4: จำไม่ได้นะครับเอาไม่ได้เดี๋ยวไปถามอีกที
2: เดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกทีค่ะ
4: ครับครับผมนะฮะน้อยนาไร้เมล็ดนะครับรอบนี้มีมาเยอะต้นสวยมากนะครับแล้วก็ยังมีน้อยนาลูกสีแดงนะครับน้อยนาผลสีแดงแล้วเรียกว่าน้อยนาครั่งแดงนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกน้อยนาหนังสีทองนะครับผิวสีเนี่ยจะออกสีทองทองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขานิยมมากแล้วมันหายไปพักใหญ่นี่แล้วนะครับตอนนี้มีพันธุ์มาใหม่แล้วนะครับต้นสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีมะพร้าวกะทิน้ำหอมต้นเตี้ยนะฮะเป็นมะพร้าวกะทิน้ำหอมแล้วก็ต้นเตี้ยด้วยซึ่งก็ขาดตลาดไปนานรอบนี้ก็มีมานะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกเลยก็คืออะโวคาโดปากช่อง
2: มีด้วยนะ
4: นะครับอะโวคาโดปากช่องเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ก็ผสมขึ้นมาใหม่เป็นพันธุ์ที่ติดลูกง่ายออกลูกง่ายนะครับต่างหน้าปลูกนะปลูกแล้วก็ถือว่าเป็นอะโวคาโดที่รสชาติดีผลใหญ่แล้วก็ติดผลง่ายนะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับอีกอันหนึ่งที่เราไม่ได้เอามานานแล้วก็คือมะนาวโหหวานนะครับมะนาวโหปกติก็จะเปรี้ยวนะครับแต่นี่จะเป็นมะนาวโหหวานนะครับผลใหญ่นะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเราขายราคาพิเศษนะครับปกติแล้วต้นหนึ่งเนี่ยเกือบ200บาทนะรอบนี้เราเอามาขายราคาพิเศษเอาพิเศษแล้วกันนะครับ100ต้นๆนะครับ
2: อาจารย์อาจจะขอขั้นไปพร้อมกับผู้ฟังทางบ้านนะคะมีหลายคนโทรเข้ามาแล้วจากอำนาจเจริญค่ะคุณสำรวยค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะจะถามอาจารย์ทอง
4: ว่า
5: เราหมักขี้หมูไว้นี่มันจะระเหยไหมปุ๋ย

0: มันจะปุ๋ยยูเรียไปละลายน้ำนะโอกาสระเหยก็จะน้อยครับครับผม
1: คร
0: ับผม
1: อยากถามอาจารย์อีกข้อหนึ่ง
0: ว่าม
1: ะพร้าวนั่นมันใบเหี่ยวๆแต่ยอดมันก็ปกติอยู
0: ่ใบเหี่ยวๆไม่ได
1: ้สีที่ห้านั่นมันเหมือนไฟลวกไฟอะไรนี่มันเป็นโรคอะไรนะคะ
0: ออกสีน้ำตาล
1: ค่ะ
0: ออกสีน้ำตาลแล้วมีรูพุนๆไหม
1: มีอะไรนะ
2: มีรู
1: ไม่มีแต่ยอดมันก็สวย
0: อย่างเดียวต้นใหญ่หรือต้นเล็ก
1: เพิ่งจะได้2 ปี
0: ฮะอาจจะเกิดจากแมลงไปกัดมันตอนที่ช่วงที่มันยังไม่ได้คลี่ออกมาเต็มที่เนาะแมลงไปกัดตรงอะไรล่ะตรงก้านใหญ่มันทำให้น้ำเลี้ยงมันส่งไปเลี้ยงไอ้ใบมันได้ก็เลยออกมาง่อยเหงาหน่อยสีก็จะไม่สดใสนะครับ
1: แต่ยอด
0: ต้นมันไม่สูงมากหายาฉีดสวนลงไปในยอดครับ
1: ยาอะไรล่ะสูง
0: ยาก็จะมีอย่างฟิโปนินก็ได้เนาะยาฟิโปนินยาฆ่าแมลงอะไรก็ได้ฉีดสวนลงไปในยอดคือมันจะมีแมลงเนี่ยหลบอยู่ข้างในยอดตรงกลางมันเนาะแล้วก็ยาฉีดสวนลงไปนะฉีดให้เปียกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็หายครับครับผม
2: ค่ะ
1: เอาฉีดข้าวนี่น้ำหมักขี้หมูนี่เราฉีดข้าวนี่ไม่มีน้ำเราฉีดได้ไหม
0: ฉีดได้ครับแต่ฉีดช่วงแดดอ่อนนะอย่าไปฉีดช่วงแดดร้อนจัดไม่ได้นะใบมันจะไหม้นะครับฉีดช่วงที่แดดอ่อนๆช่วงเช้ามืด
2: เช้า
0: เนาะครับผม
1: ตอนฉีดตอนเช้าเป็นไง
2: ตอนเช้าก่อนแดดออก
0: ก่อนที่แดดจะแรงนะพอแดดแรงเราก็เลิกนะครับครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสำรวยนะคะจากอำนาจเจริญค่ะ
3: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718ค่ะ
2: โทรกันมาได้นะคะ
3: ค่ะ
2: อาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ที่ยังลืมบอกไปน้องกบน้องอ้อรู้จักดอกอลิศดอกขจรไหม
2: รู้จัก
0: นะ
2: ต้น
0: หลายรอบหลายรอบเนี่ยมันไม่มีมาแล้วคนมาถามรอบนี้เรามาเยอะแล้วต้นค่อนข้างสวยเนาะก็ฝากสำหรับใครที่อยากได้ก็แวะมาแต่แล้วก็อย่างที่พออ.ประเสริฐบอกไปเนา
2: ะ
0: ตอนนี้พิพิธภัณฑ์เรามีโครงการคลินิกเกษตรนะครับก็คือที่ร้านผมเนี่ยรับปรึกษาท่านปลูกอะไรแล้วมีปัญหามาปรึกษาได้ตลอดนะครับเฉพาะวันงานเนาะอย่างเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราก็แวะมาถ่ายรูปมาเอาดินเอาน้ำมาให้ตรวจได้หมดนะครับใครแวะมาแล้วก็บอกว่ามาจากทั่วทิศถิ่นไทยเราก็จะมีเมล็ดพันธุ์แจกให้ฟรีด้วยนะครับมาตามปัญหาได้ด้วยนะครับก็แวะกันเข้ามาได้นะครับก็แล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าท่านมีของแปลกนะครับเอามาแลกกันเอามาแลกกับต้นไม้ในงานก็ได
2: ้
0: นะครับท่านมีอะไรแปลกๆ
2: ต้นไม้แปลกใช่ไหม
3: ต้องเป็นของแปลก
0: แต่ต้องแปลกจริงนะคนแปลกไม่เอานะครับ
2: คนแปลกไม่เอา
3: ค่ะอาจารย์คะ
0: เนี่ยของผมอยู่ตรงท้ายเครื่องบินนะครับ
2: ที่เดิม
0: ย้ายมาอยู่ตรงท้ายเครื่องบินที่เดิม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คร
2: ับ อาจารย์เดี๋ยวขอสลับไปทางบ้านก่อนค่ะ
3: ค่ะจากจังหวัดสกลนครนะคะคุณวาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์คะอยากเรียนถาม
0: ครับผม
4: ตัวเองทางเศรษฐกิจก็เพียงแต่มันลงคือ1กำลังไม่พอ2การทำเกษตรนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีที่ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะก็ใช้ของรอการสมัยก่อนนะคะก็ติดตามข่าวของอาจารย์อธิษฐานนะคะที่เพื่อนออกรายการนี่แหละสิ่งใดนี่แหละแต่เราก็ทำการปลูกพริกนี่แหละอยากรู้แล้วก็ถูกตัวฝักยาวด้วยนะคะ
0: อยากรู้เรื่องอะไรล่ะ
4: เรื่องการปลูกพริกที่มันไอผลมันร่วงนะคะ
0: ผลมันร่วงมันต้องรู้ก่อนว่ามันร่วงเพราะอะไรมันร่วงตอนที่ผลใหญ่แล้วหรือมันร่วงแต่

0: าเล็ก
1: ๆต้นมันใหญ่แล้ว
0: มันใหญ่แล้วมันร่วงเนี่ยมันเกิดจากถ้าเป็นลักษณะเม็ดคล้ายๆกับโดนน้ำร้อนรั่วนะครับเม็ดมันจะเหมือนสุกไปเนี่ยอันนั้นคือขาดแคลเซียมนะครับขาดแคลเซียมเราก็หาปูนมาใส่ทางดินแล้วก็ไปเทแคลเซียมโบรอนมาฉีดทางใบนะครับแต่ถ้าร่วงแล้วก็มีรอยจุดแล้วผ่าดูข้างในมีหนอนอันนั้นเกิดจากแมลงวันทองพริกนะครับแต่ถ้าเรามีจุดเฉยๆเป็นสีน้ำตาลแล้วไม่มีหนอนอันนั้นจะเรียกว่าโรคกุ้งแห้งโรคกุ้งแห้งแท้นะครับกุ้งแห้งมันมีกุ้งแห้งแท้กุ้งแห้งเทียมอีกนะครับผมแล้วมีปัญหาอะไรอีก
1: มีเวลาปลูกถั่วฝักยาวไอ้พวกหนอนหนอนมันไข่นะคะแล้วก็ทีนี้มันดอกมันก็รั่วดอกมันร่วงมันไม่ผล
2: หนอนไปชัยแล้วก็ร่วงคือฝักร่วงหรือว่าไงคะ
1: ไอ้ดอกมันร่วงปอ
2: ดดอกแล้วหนอนมันไปกินอะไรกินดอกหรือกินฝัก
1: ต้นไอ้ที่มันหนอนไอ้ดอกที่ไอ้ดอกมันออก
0: เดี๋ยวมันเป็นความเข้าใจผิดเนาะปกติแล้วหนอนมันไม่ไปใช้ดอกหรอกนะครับมันก็จะมีแต่พวกเครียนะครับหนอนส่วนใหญ่มันจะไม่หนอนส่วนใหญ่มันจะเป็นหนอนจอกฝักนะครับหนอนจอกฝักนี่ก็ใช้ถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเราก็ใช้เชื้อ BT นะครับ BT ก็มาซิลัคทูเรนจินซิสเนาะเอามาฉีดเป็นสารชีวพันธุ์เนาะฉีดแล้วก็สามารถป้องกันหนอนได้ทุกชนิดแต่ถ้าเป็นเพื่อเพื่อเจาะดอกก็ใช้บิวเรียบวกเมทาไลเซียมนะครับก็เป็นสารชีวพันธุ์เหมือนกันนะหรือจะใช้บอโลเพ็ดยาสูบก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งครับครับผม
1: อยากเรียนไออาจารย์ว่าอาจารย์พอมีหนังสือคู่มือที่จะให้ดิฉันศึกษาไหมคะเกี่ยวกับไอ้พวกนี่แหละป้องกันและนี่แหละถ้าจะอนุเคราะห์นะขอสักเล่มเล็กๆได้ไหมอาจารย
0: ์คือหนังสือเนี่ยเขาเลิกพิมพ์กันหมดแล้วเนาะเพราะปัจจุบันเนี่ยลงพิมพ์มันจริงหมดแล้วของผมเนี่ยก็จะเหลือแต่ตำราการปลูกมะนาวแล้วก็เหลือเป็นชีทเป็นชุดหนึ่งมีตำรามะนาวกับชีทการทำเกษตรให้สำเร็จชุดหนึ่งเนี่ยเราขายอยู่80 บาทนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจดที่อยู่แล้วจะส่งไปให้นะครับ
1: เบอร์โทร
0: ครับผม
1: อาจารย
2: ์เดี๋ยวคุณวาสนาอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวให้หลังไมค์เดี๋ยวให้ทีมงานจดเบอร์ไว้นะ
1: อาจารย์อยากได้เบอร์โทรอาจารย์ด้วย
2: จ้าจ้าเดี๋ยวคุยกับทีมงานหลังไมค์นะคะ
1: จ้าจ้า
2: ค่ะสวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอสลับอาจารย์คะทางโซเชียลนะคะทางออนไลน์คุณปณิศราฝากถามว่ามะละกอฮอลแลนด์อยากได้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บผลผลิตแล้วเราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรอะไรบ้างคะน่าจะแบบอยากปลูกอ่ะ
0: ถามขนาดนี้มาที่สวนเลยดีกว่า
2: คุณปณิศราค่ะสรุปสั้นๆอาจารย์เหลือเวลาแค่4 นาที
3: ค่ะ
0: มะละกอหรือพริกหรือมะเขือเนี่ยเราก็แนะนำว่าเราอย่าไปพอกก้าพอกเบี้ยเนา
3: ะ
0: เอาเม็ดเนี่ยเตรียมหลุมเตรียมดินให้ดีแล้วก็เม็ดหยอดหลุมเลยถ้ามันขึ้นจากเม็ดเนี่ยมันจะโตและจะแข็งแรงนะครับมะละกอเนี่ยจะปลูกถึงให้เริ่มดอกเนี่ย4 เดือนช่วงแรกแล้วก็เร่งปุ๋ยเร่งโตก็ใช้ปุ๋ยข้าวปุ๋ยหมักเนาะแต่พอใกล้ๆ4 เดือนนี้ต้องเลิกใส่ปุ๋ยข้าวปุ๋ยหมักแล้วต้องหันมาใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงให้ได้ผลให้มันออกดอกนะครับประมาณ 6-7 เดือนเราก็เก็บมาทำต้มประมาณ9 เดือนก็กินสุกนะครับโรคที่น่ากลัวก็คือรากเน่าโคนเน่าแล้วก็โรคไวรัสวงแหวนนะครับแต่ถ้าเพาะจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นเลยไม่เพาะเบี้ยเนี่ยคือหย่อนเม็ดลงหลุมเลยโอกาสจะเป็นไวรัสวงแหวนก็จะเป็นได้ยากครับ
3: ค่ะ
0: นี่ก็แบบคร่าวๆเนาะ
3: ค่ะ
0: อยากได้รายละเอียดเดี๋ยวโทรมาคุยกันนะครับก็จะบอกมันเวลามันจะไม่พอ
3: ค่ะ
0: ครับผม
2: อาจารย์ฝากทิ้งท้ายเลยค่ะ
0: ก็อยากให้มาเที่ยวงานเนาะเกษตรไทยไปทั่วโลกนะครับก็ที่งานนี้ก็อย่างที่ผอ.ประเสริฐคุยให้ฟังเนาะว่าเรามีทั้งนิทรรศการมีอะไรต่างๆเยอะแยะมีร้านค้านะครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วใครที่สนใจก็แวะมาที่ร้านผมเราก็มีต้นไม้เยอะแยะนะครับหรือมีของแปลกเอามาแลกกันนะครับหรือถ้าท่านทำเกษตรแล้วมีปัญหา ก็มาปรึกษาที่ร้านได้เลยนะครับถ่ายรูปมาเอาดินเอาน้ำให้ตรวจนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีเศรษฐีที่ดินที่ไม่อยากเสียภาษีเยอะนะครับเอามาขอคำแนะนำว่าจะปลูกอะไรดีที่จะไม่ต้องเสียภาษีนะครับแม่มาคุยกันเลยครับเราจะมีตัวเลือกให้เยอะนะครับเราจะคุยให้ฟังนะครับหรือโทรมาคุยกันก่อนเบื้องต้นที่0611242859 0611242859เบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยเนา
3: ะ
0: ก็สามารถส่งรูปมาทางไลน์แล้วก็โทรมาให้รายละเอียดเนาะผมจะได้ซักถามว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรายละเอียดอย่างนี้ผมจะได้ตอบได้ชัดเจนกว่านะครับเพราะบางทีเนี่ยส่งรูปมารูปก็ไม่ชัดแล้วก็เราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะส่งรูปมาอย่างเดียวไม่ได้ถามอะไรเลยก็งงไม่รู้จะตกลงว่าส่งให้ดูเฉยๆหรือเปล่านะครับก็โทรมาให้รายละเอียดหน่อยละกันนะครับแล้วเข้ามาเจอกันที่งานครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับ
2: เผื่อว่าคุณวาสนาฟังอยู่เนาะจะได้โทรไปหาอาจารย์นะคะหรือว่าแอดID Line ไว้ก่อนก็ได้0611242859ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์คะให้โทรไปช่วงกี่โมงถึงกี่โมงดีคะ
0: 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าผมเป็นคนของประชาชนอาสานะครับไม่ได้รับราชการนะครับเดี๋ยวจะมาตู่ว่าผมกินเงินเดือนแล้วยังไม่บริการประชาชนอีกผมไม่ได้กินเงินเดือนใครนะครับครับผม
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย
3: ์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ทองธรรมดานะคะจากตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะ
3: ใครที่จะไปเนา
2: ะ
3: อยากจะให้ไปกันนะคะวันที่ 6-7 มิถุนายน
2: น่าสนใจนะเพราะว่าเหมาะมากๆไปทำกิจกรรมและที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ไปดูอาหารแล้วก็อาหารค่อนข้างเยอะคราวนี้เขาจะเน้นเรื่องอาหารด้วยใช่แ
3: ล้วมีของแปลกๆมาให้เลือก
2: ต้นไม้
3: ไม่ใช่ต้นไม้แปลกอาหารที่แบบแปลก
2: ๆจาก
3: ทั่วทุกภูมิภาคนะคะก็ไปหากันที่นั่นแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้า8โมงเช้าถึง5โมง5โมงครึ่ง
2: คือมีถ้าเกิดร้อนก็เข้าไปอยู่ในโซนตัวอาคารที่จะมีแบบเป็นนิทรรศการก็จะเป็นห้องแอร์อยู่แล้วนะอากาศจะเย็นเลยแหละขนาดอากาศร้อนข้างนอกนะไปที่นั่นจะเย็นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เยอะ
3: ค่ะ
2: กับพักผ่อนค่ะ
3: ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมาย
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการดำเนินงานของกรมการปกครองที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้ตั้งถามเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรมการปกครองโดยนายเจเศษกล่าวว่าความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ควรยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ควรอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงตัวรัฐมนตรีเองแต่ควรเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำทุกกระบวนการมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและหากเรื่องใดมีมูลเหตุหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนจะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้แก้ปัญหาคนขับรถในแพลตฟอร์มออนไลน์หลังทำร้ายนักท่องเที่ยววางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้สัมภาษณ์กรณีคนขับโบ๊ทก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าทางแอปพลิเคชันจะแสดงความรับผิดชอบและจ่ายค่าเยียวยา 35,000 บาทแต่ยังคงมีคดีทำร้ายร่างกายที่จะต้องดำเนินคดีอาญาต่อไปในส่วนของสคบมีหน้าที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการและการขายของโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.จะมีการประชุมสคบชุดใหญ่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆโดยจะเรียกแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหากรณีที่คนขับทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาพูดคุยจากกรณีที่ให้คนขับมีอายุ23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เข้ามาทำการขับขี่ได้อย่างไรจึงจะต้องทบทวนมาตรการตรงนี้ทั้งนี้ในวันที่12มิถุนายนนี้ก็จะเชิญอีก13แพลตฟอร์มออนไลน์มาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดูในเรื่องของสัญญาราคาค่าโดยสารท ที่มีความแตกต่างกันเพื่อหามาตรการที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักมากกว่าผู้ประกอบการและในอนาคตจะต้องมาดูเพื่อขึ้นแบ็คหรือคนขับกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งสร้างปัญหาและพบการกระทำผิดซ้ำซากหรือปล่อยปละละเลยหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายจะต้องมีมาตรการและบทลงโทษต่อไปนาฬิกาแก้วใสรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองกาซาซิตี้ตอนเหนือของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมามูดบัสซาวโฆษกหน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งและค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปี2568มีพลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างน้อย936รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: หัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลภูมิภูมาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับคนอื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแล
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
3: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
4: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
7: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
10: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา
11: ค่ะก็สวัสดีนะคะกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะในวันพฤหัสบดีนะคะเป็นประจำนะคะเวลาบ่าย2โมงนิดๆนะคะถึงบ่าย3โมงนะคะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงสวท.กระบี่ FM 98.5 นะคะกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ดำเนินรายการนะคะโดยนางสาวกนกพันธุ์สิรินะคะหรือว่าดีเจออมมี่นั่นเองนะคะกันเป็นประจำเลยนะคะในช่วงของฤดูฝนนะคะเราก็มีการติดตามข่าวสารกันอยู่อย่างเป็นประจำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำนะคะแล้วก็วันนี้ก็สดๆร้อนๆเลยนะคะก็ได้มีในส่วนของทางชาวบ้านนะคะในส่วนของย่านตลาดเก่านะคะที่บริเวณบิ๊กเบนนะคะนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะในการติดตามนะคะเพื่อทำการเคลื่อนย้ายนะคะต้นจามจุรีนะคะที่อายุกว่า100ปีนะคะที่มีการล้มนะคะจากเหตุฝนตกหนักนะคะต่อเนื่องในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยมีในส่วนของต้นจามจุรีนะคะดังกล่าวนะคะก็ได้ล้มนะคะในเมื่อคืนวานนะคะในเวลา3ทุ่มครึ่งนะคะก็เนื่องจากนะคะมีการฝนตกหนักนะคะต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะคะส่งผลทำให้ดินอุ้มน้ำจนไม่สามารถยึดเกาะรากต้นไม้ได้นะคะทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะก็เกิดการโค่นล้มลงมานะคะก็ได้รับความเสียหายนะคะในบริเวณของส่วนห้างร้านบิ๊กเบนนะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะตัดกิ่งไม้นะคะแล้วก็เคลียร์สิ่งกีดขวางการจราจรนะคะก่อนที่จะมีการร่วมนะคะระดมนะคะเพื่อกองฝ่ายต่างๆในการตัดกระแสไฟฟ้านะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อนำรถกระเช้านะคะหรือว่ารถบรรทุกนะคะเพื่อทำการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้นะคะให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะคะแก่ประชาชนแล้วก็ผู้สัญจรไปมานะคะในบริเวณนั้นด้วยนะคะซึ่งนี่นะคะก็เป็นผลต่อเนื่องนะคะที่เกิดจากการฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายสัปดาห์นะคะท่านใดนะคะที่เดินทางนะคะไปตรงจุดไหนนะคะหรือว่ามีฝนตกนะคะก็ระมัดระวังนะคะเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองด้วยนะคะและนอกจากในช่วงฝนตกหนักนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของการรณรงค์นะคะในช่วงของฤดูฝนนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของโครงการนะคะการอบรมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนะคะที่มียุงเป็นพาหะนะคะในชุมชนและก็ในสถานศึกษานะคะโดยในวันนี้นะคะเวลา 9:00 นนะคะณห้องประชุมสุดมงคลนะคะก็ได้มีในส่วนของนายอดิศักดิ์ฮิรันนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีเป็นประธานนะคะในการเปิดโครงการดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้มีในส่วนของทางคณะผู้บริหารนะคะสมาชิกสภาของทางเทศบาลนะคะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงผู้เข้าร่วมนะคะก็ โครงการนี้นะคะได้จัดขึ้นนะคะก็เพื่อส่งเสริมความรู้นะคะความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคไข้เลือดออกนะคะโรคไข้ชิคุนกุนย่านะคะแล้วก็โรคติดต่อไวรัสซิก้านะคะรวมไปถึงนะคะในการสร้างความตระหนักนะคะในการความรู้นะคะในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะในเขตของชุมชนของตัวท่านเองนะคะได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะโดยก็ทางเทศบาลบางกะบีนะคะก็หวังว่าจะทำให้ทุกภาคส่วนนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคนะคะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะเป็นการป้องภัยอันตรายจากยุงลายหรือว่ายุงที่เป็นพาหะนำโรคนั่นเองนะคะซึ่งก็มีในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะก็ได้มีในการจัดไปนะคะในช่วงของช่วงเช้านะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้ที่มาเข้าร่วมนะคะก็จะได้นำความรู้นะคะที่ได้มีการบอกกล่าวไว้เกี่ยวกับในโครงการนะคะได้นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านชุมชนนะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกโรคไข้เลือดออกนะคะก็ถือเป็นโรคอันดับหนึ่งเลยนะคะที่จะตามมานะคะในช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะคะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะหรือว่าติดตามข่าวสารนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในทางเพจของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็มีการลงภาพกิจกรรมไว้นะคะเกี่ยวกับการอบรมในวันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากกิจกรรมนะคะดังกล่าวแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านกิจกรรมนะคะที่ผ่านมาที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อการส่งเสริมนะคะการเดินวิ่งนะคะเพื่อสุขภาพตนเองนะคะที่ชุมชนร่วมจิตร่วมใจนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรม Walk and Run for Myself นะคะซึ่งก็ได้มีการจัดกันไปนะคะแล้วก็สำหรับเงินนะคะที่นำไปช่วยนะคะก็จะนำไปช่วยเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีการลงวิ่งกันไปนะคะภายในกิจกรรมนะคะก็มีในส่วนของการเดินวิ่งนะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายแอโรบิกกันด้วยนะคะที่ชุมชนร่วมจิตร่วมใจนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะก็ได้มีการเดินนำวิ่งนะคะจากที่ทำการชุมชนนะคะไปจนถึงถนนนะคะร่วมจิตนะคะแล้วก็เข้าถนนร่วมใจออกไปยังถนนเจ้าฟ้านะคะแล้วก็ผ่านหน้าไทยโฮเทลนะคะแล้วก็เข้าสู่ที่ทำการชุมชนนะคะซึ่งในบรรยากาศของทางด้านของกิจกรรมนะคะก็ได้มีในส่วนของทางคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็ได้มีในส่วนของทางด้านสมาชิกสภาเทศบาลนะคะแล้วก็มีในส่วนของทางด้านชุมชนร่วมจิตร่วมใจด้วยนะคะที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นนะคะก็ตั้งแต่ประมาณตีห้าตอนเช้ากันเลยนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพของตนเองนะคะและในส่วนของนำเงินนะคะที่ได้ร่วมบริจาค กันไปนะคะก็จะนำไปช่วยในส่วนของทางผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพื่อนำไปสู่ของการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ดำเนินการต่อไปนั่นเองนะคะและนอกจากกิจกรรมการเดินวิ่งแล้วนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็จะนำข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่จะมีจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะการประกวดนะคะ Pai Lip Sync Show นะคะ2026นะคะที่จะมีการจัดขึ้นนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะก็ขอเชิญมาร่วมนะคะกับกิจกรรมนี้นะคะซึ่งผู้ที่จะสมัครได้นั้นต้องมีอายุนะคะตั้งแต่อายุ15ถึง25ปีนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสมัครนะคะจำนวน500บาทนะคะซึ่งสำหรับ ผู้ที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมหรือว่ามีใจรักในการแสดงออกนะคะแล้วก็พร้อมที่จะชายไบรท์นะคะหรือว่ามีความสดใสในตัวเองนะคะหรือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในการประกวดไพ่ลิปซิงโชว์นี้ได้นะคะซึ่งสถานที่จัดนะคะก็จะจัดที่ห้องเทเตอร์นะคะพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันของจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่จะสมัครนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมสมัครกันได้นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่10มิถุนายน2569กันเลยนะคะซึ่งการแข่งขันนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายน2569นั่นเองนะคะท่านใดนะคะก็มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะที่ไม่จำกัดเพศสภาพนะคะแล้วก็มีความเป็นอัตลักษณ์ทางเพศนะคะหรือว่ามีความกล้าแสดงออกหรือว่ามีใจในการรักการแสดงนะคะเพื่อที่จะพร้อมเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ก็สามารถเข้ามาร่วมสมัครกับกิจกรรมนี้กันได้นะคะซึ่งจะสามารถชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมไปถึง 30,000 บาทกันเลยทีเดียวนะคะท่าน

ซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็จะมีการทำกิจกรรมดังกล่าวในบริเวณนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของทางด้านสี่แยกมนุษย์โบราณนะคะที่ใกล้ๆกับห้างสรรพสินค้าวกนั่นเองนะคะก็จะมีการทาสีถนนนะคะย่านใจกลางเลยนะคะก็จะเห็นมีความหลากหลายทั้งสีสันนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะสร้างความหลากหลายและความเท่าเทียมนะคะเกี่ยวกับ Amazing กระบี่ Love Winเฟสติวัลนั่นเองหรือว่าไพร์มันนั่นเองนะคะที่จะมีการจัดในเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมในวันที่20มิถุนายนนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเดือนไพร์มันนั่นเองนะคะซึ่งในปีก่อนๆที่แล้วนะคะเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับไพร์มันด้วยนะคะซึ่งไพร์มันเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ นั่นเองนะคะซึ่งก็มีเป็นสีตามหลักสีต่างๆเลยนะคะซึ่งในเดือนไพร์มันนะคะก็เป็นกิจกรรมสำคัญเลยนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้ให้ความสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งไพร์มันนะคะหรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจคือเทศกาลระดับโลกนะคะที่ได้จัดขึ้นนะคะในเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็สนับสนุนและเรียกร้องสิทธิ์ความเท่าเทียมทางเพศให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ นั่นเองนะคะโดยก็จะมีการประดับธงสีรุ้งนะคะแล้วก็มีการจัดขบวนพาเหรดนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของไพร์มันนะคะก็เป็นเดือนที่รำลึกถึงเหตุการณ์จลาจลนะคะStonewall นะคะในเดือนมิถุนายนที่ปีค.ศ.1969ที่นิวยอร์กนะคะซึ่งกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะก็ได้มีการลุกฮือขึ้นมานะคะต่อต้านการถูกตำรวจจับกุมนะคะแล้วก็เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะคะเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของ LGBTQ+ อย่างจริงจังนั่นเองนะคะซึ่งในธงสีรุ้งนะคะในแต่ละสีนะคะก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะคะที่จะเป็นตัวแทนนะคะของความหลากหลายทางเพศนะคะและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดย6สีหลักด้วยนะคะที่จะมีตั้งแต่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีครามแล้วก็สีม่วงนั่นเองนะคะซึ่งทางปัจจุบันนะคะไพร์มันก็เป็นสัญลักษณ์นะคะที่ได้การยอมรับนะคะซึ่งตลอดจนเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีการกิจกรรมนะคะทางสังคมนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้แล้วก็มีการเกี่ยวกับการเดินพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดไปในงาน Bangkok Pride ด้วยนั่นเองเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะเกี่ยวกับเพศทางความหลากหลายนะคะหรือว่า LGBTQ ไปนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็ได้ให้ความสำคัญนะคะในความหลากหลายทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งในช่วงแรกค่ะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆข่าวสารมากมายเลยที่มาฝากกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะตอนนี้เราก็กลับไปพักฟังเพลงพอๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะเกี่ยวกับเทศบาลเมืองกระบี่360องศานั่นเองนะคะซึ่งในกิจกรรมของสัปดาห์นี้นะคะก็ได้มีในส่วนของการร่วมนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะคะเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ3มิถุนายน2569นั่นเองนะคะซึ่งในการจัดกิจกรรมนะคะก็ได้มีในส่วนของการจัดกิจกรรมนะคะไปในเมื่อวานนี้นะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะโดยได้มีในส่วนของนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการมอบหมายนะคะนายวรเวศแสงสีนะคะหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนะคะรวมไปถึงข้าราชการนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการเข้าร่วมนะคะเกี่ยวกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรนะคะจำนวน49รูปณบริเวณสนามหน้าศาลากลางของจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานั่นเองนะคะซึ่งได้มีในส่วนของนายอังกูลศิลาเทวกูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งก็ได้มีในส่วนของการหัวหน้าส่วนนะคะเกี่ยวกับทางราชการนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะก็ได้เข้าไปร่วมถวายราชสักการะเบื้องหน้าชัยลักษณ์นะคะเพื่อร่วมประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็มีการเพื่อแสดงออกนะคะถึงความจงรักภักดีนะคะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะอันหาที่สุดมิได้นะคะซึ่งในบรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นความแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสงค์นิกรของชาวกระบี่นั่นเองนะคะซึ่งได้มีในส่วนของการร่วมทำบุญตักบาตรนะคะกันไปในช่วงเช้านะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางช่วงเย็นนะคะก็ได้มีในส่วนของกิจกรรมนะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะนะคะแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเช่นกันนะคะก็ได้มีจัดไปนะคะณห้องประชุมนะคะกิ่งจานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งก็จะมีการถวายเครื่องราชสักการะนะคะแล้วก็วางพานพุ่มทองนะคะแล้วก็พุ่มเงินนะคะแล้วก็ได้มีในส่วนของการร่วมนะคะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะเบื้องหน้าพระชายลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางนายอังกุลศิลาเทวกูลนะคะผู้ว่าราชการของจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยนะคะในกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นในเดือนวันที่3มิถุนายน2569ที่ผ่านมานั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยเช่นกันนะคะซึ่งณนะวัดโพคาสุธามาศนะคะแล้วก็ได้มีในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ร่วมเป็นประธานนะคะในการเปิดโครงการนะคะวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้เป็นผู้กล่าวรายงานนะคะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินงานในครั้งนั้นนะคะซึ่งภายในกิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยการรวมพลังนะคะสร้างสัปปายะนะคะสู่วัดด้วยวิธี5สอหรือว่า Big Cleaning Day นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการพัฒนานะคะเกี่ยวกับด้านความสะอาดนะคะแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนได้มีในส่วนของพิธีนะคะเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนานะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะก็ได้มีในส่วนของทางหน่วยงานทั้งภาครัฐนะคะก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะคะก็เป็นการร่วมกันนะคะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระหว่างวัดชุมชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะก็ได้มีในส่วนของกิจกรรมนี้ก็ได้จัดขึ้นมาด้วยเช่นกันและนอกจากวันที่3ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านกิจกรรมนะคะที่อยากมาประชาสัมพันธ์นะคะก็มีการร่วม
กิจกรรมนะคะขอเชิญชวนนะคะเกี่ยวกับการร่วมประกวดวาดภาพนะคะเมืองกระบี่ที่เราอยากอยู่นะคะซึ่งสามารถเข้ามาร่วมสมัครกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของเชิญชวนนะคะมาร่วมประกวดนะคะเกี่ยวกับการวาดภาพนะคะเพื่อลุ้นรับรางวัล นะคะรวมกว่า 6,000 บาทด้วยกันนั่นเองนะคะซึ่งจะสามารถนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากกองสวัสดิจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าโทรนะคะ0756206601นะคะต่อ134นั่นเองนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็จะมีการจัดร่วมกิจกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการแข่งขันนะคะกิจกรรมนะคะสุนทรพจน์นะคะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เช่นกันนะคะก็จะมีการแข่งขันนะคะสุนทรพจน์นะคะภายใต้หัวข้อเมืองกระบี่ที่เราอยากอยู่ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็สามารถรับมาลงรับสมัครนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10 มิถุนายน2569ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก็จะชิงเงินรางวัลจำนวนเงิน 6,000 บาทด้วยเช่นกันนะคะพร้อมเกียรติบัตรนะคะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะหรือว่าน้องๆท่านไหนนะคะที่อยากแข่งขันเกี่ยวกับการพูดสุนทรพจน์นะคะเกี่ยวกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมสมัครกันได้นะคะเพื่อจะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็ติดต่อได้นะคะเกี่ยวกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอีกเช่นกันนั่นเองนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะมีการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการร่วมสมัครในครั้งนี้หรือว่ามีเกี่ยวกับการดูรายละเอียดนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ผ่านทางเพจFacebook นะคะเทศบาลเมืองกระบี่นั่นเองนะคะเพื่อจะมีการลงเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะก็สามารถเข้าไปสแกน QR code นะคะเกี่ยวกับการรับใบสมัครนะคะเพื่อร่วมดูรายละเอียดข้างในได้นะคะก็สามารถเข้าไปร่วมสมัครกันเยอะๆได้ด้วยเช่นกันและนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของทางกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็จะร่วมมีการจัดกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะคะรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะความรู้ความสามารถนะคะในการพัฒนาทักษะนะคะด้านกีฬาให้แก่เด็กๆนะคะให้รู้จักกฎกติกาแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยนั่นเองนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จะจัดขึ้นนะคะเป็นการเปิดกิจกรรมนะคะในวันที่13มิถุนายน2569นะคะเวลาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะมีการจัดนะคะณโรงยิมสวนสาธารณะทารันเองเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตซอลนะคะซึ่งการแข่งขันฟุตซอลนะคะก็จะเป็นรุ่นอายุนะคะไม่เกิน12ปีชายนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมกันแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีการร่วมกิจกรรมนะคะกันจนตลอดถึงวันที่14มิถุนายนเลยนะคะแล้วก็เป็นการแข่งขันนะคะก็จะรอบชิงนะคะก็จะมีการแข่งขันในวันที่14มิถุนายนด้วยเช่นกันนะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมให้กำลังใจน้องๆได้นะคะในวันที่13 14มิถุนายน2569นะคะณสนามฟุตซอลโรงยิมสวนสาธารณะทาราของทางเทศบาลเมืองกระบี่นั่นเองนะคะและนอกจากกิจกรรมนะคะที่มีการฝากประชาสัมพันธ์กันไปนะคะก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของการร่วมต้อนรับนะคะคณะผู้ที่เข้ามาบรรจุนะคะแล้วก็แต่งตั้งนะคะในการทำงานร่วมกับทางเทศบาลเมืองกระบี่นั่นเองนะคะก็จะมีในส่วนของทางด้านของตำแหน่งนะคะเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนะคะแล้วก็เจ้าพนักงานทะเบียนของทางด้านปฏิบัติการนะคะแล้วก็รวมไปถึง
พนักงานนะคะเกี่ยวกับด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็พนักงานเกี่ยวกับการเงินบัญชีนะคะแล้วก็ปฏิบัติการแล้วก็ยังมีในส่วนของนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงครูผู้ช่วยนะคะที่ได้มีการรับบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้นะคะก็ขอร่วมแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับทางการทำงานของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะเราก็มีการทำกิจกรรมนะคะต่างๆที่ได้มีในส่วนของกิจกรรมดังกล่าวที่เราได้กล่าวกันไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมนะคะที่เข้ามาร่วมในการสัปดาห์นี้กันอีกเยอะมากมายเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กลับไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะก็กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเทศบาลมังกรปี360องศานั่นเองนะคะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะเราก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ซ้ำกันอีกรอบนะคะเกี่ยวกับไพร์ลิปซิงค์โชว์2026นะคะซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันนะคะในวันที่20มิถุนายน2519นะคะณห้องเธียเตอร์พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันนั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมสมัครได้นะคะซึ่งจากเดิมนะคะได้มีการกำหนดอายุไปในส่วนของ 15-25 ปีนะคะตอนนี้เราปรับขยายแล้วนะคะจาก15ปีเป็นถึง35ปีนั่นเองนะคะผู้ใดนะคะที่มีความปังความโชว์ที่อยากจะร่วมสนุกนะคะแล้วก็เผยเสน่ห์ในแบบที่เป็นของคุณเองนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะ Pride Lip Sync Show 2026ได้นะคะซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อชิงเงินรางวัล นะคะมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาทกันเลยทีเดียวนะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมสมัครกันได้นะคะหรือว่าสามารถสแกนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะผ่านทางการสแกน QR Code ได้นะคะที่เพจประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลบางกะบีนะคะก็จะมีการร่วมลงกิจกรรมนี้ไว้ในทางเพจของ Facebook นั่นเองนะคะและก็เชิญชวนน้องๆนะคะเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมนะคะเมืองกระบี่ที่เราอยากอยู่นะคะเกี่ยวกับการร่วมประกวดวาดภาพนะคะเพื่อชิงเงินรางวัล นะคะจำนวนรวมกว่า 6,000 บาทนั่นเองก็สามารถเข้ามาร่วมสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569นั่นเองนะคะซึ่งก็จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยนั่นเองและก็ยังมีในส่วนของทางด้านกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันพูดสุนทรพจน์นะคะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะภายใต้หัวข้อเมืองกระบี่ที่เราอยากอยู่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเพื่อชิงเงินรางวัล นะคะจำนวนรวมกว่า 6,000 บาทพร้อมกิจบัตรด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมนะคะในเดือนนี้ด้วยนะคะซึ่งก็สามารถเข้ามารับสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายนอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็สามารถสแกนรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางการสแกน QR Code นะคะผ่านทางเพจของทางเทศบาลบางกะบีด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีการประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนะคะแล้วก็การดูรายละเอียดต่างๆนั่นเองนะคะที่ทางเทศบาลบางกะบีก็ได้มีการจัดกิจกรรมในกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้นไปนั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะคะซึ่งทางเทศบาลบางกะบี่นะคะก็ขอฝากช่องทางการติดตามนะคะก็คือจะมีในส่วนของทางด้าน Facebook นะคะก็จะเป็นในส่วนของทางเทศบาลบางกะบี่นั่นเองนะคะแล้วก็มีในส่วนของ LINE Official นะคะเทศบาลบางกะบี่นะคะแล้วก็มีในส่วนของ www นะคะ gabicity.go.th นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนทางด้าน TikTok ด้วยนะคะกระบี่ซิตี้นะคะขีด_ข้างล่างนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมกดติดตามหรือว่าร่วมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะโทรสอบถามนะคะก็โทรได้ที่0756206601นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านแอปพลิเคชันด้วยนะคะเกี่ยวกับกระบี่คอนเน็กต์นะคะก็สามารถนะคะร่วมดาวน์โหลดได้นะคะเพื่อมาใช้บริการกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android กันเลยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพฤหัสหน้านะคะเวลาบ่ายสองโมงนิดๆนะคะถึงบ่ายสามโมงนะคะกับรายการเทศบาลบางกะบี360องศานั่นเองทางสถานีวิทยุสวทกระบี่ FM 98.5 นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาคุณฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริง
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีจะมีการปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังพิจารณาอยู่แต่ย้ำว่ารัฐต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงขณะที่กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนก่อนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อลดความแออัด
8: นางน้ำฝนทศพลดำเกิงคลังจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านช่องทางต่างๆทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐเว็บไซต์โครงการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของตนเองโดยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สำหรับการตรวจสอบผลคุณสมบัติกระทรวงการคลังกำหนดประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงสนที่กำลังเร่งค้นหานักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
9: นายธนสารจันทรโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าวันที่4ของการช่วยเหลือยังไม่พบเจอผู้สูญหายเนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีฝนตกตลอดจึงวางแผนการตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่บริเวณน้ำตกหนานสะตอหมู่15อำเภอปะเหลียนซึ่งปฏิบัติการค้นหาได้ส่งชุดลาดตระเวน5ชุดแบ่งเป็นชุดละ10คนสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่และไกด์ท้องถิ่นกระจายกำลังค้นหาตามเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงในแนวเทือกเขาบรรทัดตามเส้นทางเดินป่า4จังหวัดของเทือกเขาบรรทัดโดยเตรียมประสานตำรวจนำสุนัขเคนายและโดรนจับความร้อนมาขึ้นบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มกำลังพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการค้นหาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวที่สูญหายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
11: หัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลผู้มีผู้มาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับคนอื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแล
10: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
12: การรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง โรงพยาบาลคุณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
12: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
17: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
19: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดกระบี่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อวันนี้เวลา 19:00 นที่หอประชุมกิ่งจันทร์อาคารจันอินชั้น3โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนางสรินทิพย์ศรีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวกระบี่ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นำคณะผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจากนั้นได้ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นมีการบำเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีรับมอบโคมเทียนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกล่าวนำถวายพระพรทรงพระเจริญ3ครั้งโดยพร้อมเพรียงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีอย่างสมพระเกียรติสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่หนุนดาลาบาติกยกระดับผ้าโบราณสู่สากลนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่ตนได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มดาราบาติกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งดำเนินการโดยครูธนินทร์รักษาวงศิลปินโอท็อปและครูช่างศิลปะหัตถกรรมโดยมีครูธนินทร์รักษาวงและสมาชิกกลุ่มร่วมนำเสนอเรื่องราวการอนุรักษ์ผ้าบาติกโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจุดเริ่มต้นของดาราบาติกเกิดจากความผูกพันในวัยเด็กของครูธนินทร์ที่เติบโตมาในโรงย้อมสรงปาเต้ยาวอของคุณยายประมวลภูลพินโยที่จังหวัดนราธิวาสแม้กิจการจะปิดตัวลงไปในอดีตแต่ด้วยแรงบันดาลใจจากเครื่องไม้เครื่องมือและลายผ้าโบราณที่คุณยายทิ้งไว้ครูธนินทร์จึงได้ออกตามหาช่างฝีมือรุ่นเก่าเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และตัดสินใจเปิดโรงผ้าบาติกขึ้นมาใหม่อีกครั้งณจังหวัดกระบี่เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายความโดดเด่นของดาราบาติกอยู่ที่ความพิถีพิถันและปราณีตโดยผ้าบาติกแบบโบราณ1ผืนต้องใช้เวลาทำไม่ต่ำกว่า15วันไฮไลท์สำคัญคือโรงเก็บแม่พิมพ์ผ้าโบราณที่ทำเองจากทองแดงและทองเหลืองเกือบ 1,000 ลายซึ่งให้ลวดลายที่คมชัดงดงามมีทั้งลายโบราณกันผสมผสานศิลปะจีนและมาลายูลายมงคลโบราณเช่นลายประแจจีนลายกาน้ำชาลายครุฑตลอดจนลายพระราชทานลายขอและลายขิดปัจจุบันดาราบาติกไม่เพียงแต่อนุรักษ์ลายโบราณไว้เท่านั้นแต่ยังร่วมมือกับดีไซเนอร์รุ่นใหม่พัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัยตอบโจทย์ตลาดปัจจุบัน พร้อมยกระดับสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำผ้าบาติกแบบโบราณที่เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมทำเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ผ้าบาติกของตัวเองได้ในเวลาเพียง 3-4 ชั่วโมงนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่กล่าวทิ้งท้ายว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่พร้อมให้การสนับสนุนกลุ่มศิลปหัตถกรรมที่มีศักยภาพสูงเช่นนี้ทั้งในด้านขับเคลื่อนผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองการพัฒนาทักษะฝีมือและการขยายช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชนและผลักดันให้ผ้าบาติกโบราณของจังหวัดกระบี่เติบโตในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่ระดับสากลต่อไปนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่จำนวน13รายนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่จำนวน13รายท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความยินดีโดยมีคณะครอบครัวญาติและผู้ร่วมแสดงความยินดีเดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ได้รับการบรรจุใหม่อย่างพร้อมเพรียงณห้องประชุมสุดมงคลชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ได้กล่าวต้อนรับพร้อมมอบโอวาทแนวทางและข้อคิดในการปฏิบัติราชการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเส้นทางการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์และเต็มเปี่ยมด้วยจิตบริการเทศบาลเมืองกระบี่ขอแสดงความยินดีกับพนักงานใหม่ทุกคนและขอเป็นกำลังใจในการเริ่มบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาเมืองกระบี่ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอบจ.กระบี่ประชุมเตรียมจัดอบรมโครงการเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยนายวชิรากิติธรกุลรองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดอบรมโครงการเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารภายใต้การนำของนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยณห้องประชุมพระนางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่การประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาเสนอรูปแบบจัดอบรมโครงการเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นการผลิตสื่อด้วยเครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนื้อหาเพิ่มเติมในด้านอื่นๆเช่นแนวทางการศึกษาต่อการเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยโดยจะมีขึ้นในวันที่26ถึง28มิถุนายน2569 3วัน2คืนมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.5และนักเรียนนักศึกษาสกร. อายุไม่เกิน25ปีนักเรียน4คนครูผู้ควบคุม1คนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: อ
1: ัน
2: บรรดาผู้ทำคุณความดีงามเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นผู้เดียวที่ได้รับผลดีเราทุกคนที่แม้จะได้ร่วมทำความดีนั้นด้วยหรือไม่ได้ทำด้วยเลยก็ตามก็ย่อมต้องมีส่วนได้รับผลดีจากการกระทำของบรรดาผู้ทำความดีดังกล่าวด้วยทั้งหมดความดีอื่นก็เช่นกันเช่นบรรดาผู้ถือศีลทั้งหลายเป็นต้นไม่ได้เป็นผู้เดียวหรือพวกเดียวที่ได้รับผลดีจากการรักษาศีลอันเป็นความดีอย่างยิ่งนั้น แต่บรรดาผู้ไม่ถือศีลผู้ผิดศีลอย่างมากทั้งหลายก็ล้วนมีส่วนได้รับผลดีจากการถือศีลของผู้อื่นทั้งสิ้นกล่าวได้ว่าความดีนั้นมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว้างขวางมหัศจรรย์นัก
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: รอบวันบริการติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เส้นใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรข่าวบริการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอผลงานรางวัล Thailand Moral Award 2025ตามโครงการ Thailand Moral Award 2025เวทีแห่งการยกย่องพลังสื่อสร้างสรรค์ที่สะท้อนคุณค่าของสังคมถ่ายทอดเรื่องราวความดีผ่านการเล่าอย่างทรงพลังเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมไทยโดยขอเชิญร่วมเสนอผลงานประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือสื่อดิจิทัลเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569โดยสามารถส่งผลงานได้ทาง www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองทางไปรษณีย์มายังศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebookศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand YouTube Moral Channel หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์061-615-6652ในวันและเวลาราชการจบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนชัยสิริผู้ประกาศค่ะเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่ เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
6: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
7: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
10: ไปไม่ละน้องครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้วันฮัตที่4เดือนมิถุนายน2569ตรงกับเดือน4คำเดือน7ปีมาเมียนะครับวันนี้เป็นนาทีของนั่งสุติบลูกทุ่งบันเทิงมาในเรื่องขาผู้ยิ่งนะครับสักเดียวได้ควังพี่น้องสักเดียวได้ควังได้ติดตามมาเลยข้าวกันจักอิดคนมาที่เล่ากระชาดจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตหรือสภากาชาดไทยได้จะทำเป็นรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมิถุนายนนะครับพี่น้องวันจันทร์ที่8มิถุนายนไปรับบริจาคเลือดที่ว่าการอำเภอเขาพนมนะครับแล้วก็วันจันทร์ที่15มิถุนายนไปที่ว่าการอำเภอลำทับวันพุธที่17มิถุนาไปที่ห้างเทนชั่นกระบี่วันฮัตที่25มิถุนานะครับไปที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกเวลัยนะครับครั้งทุดท้ายของเดือนมิถุนานะครับพี่น้องขอเชิญนะครับให้เลือดให้ชีวิตพี่น้องให้เลือดให้ชีวิตมารวมสร้างบุญสร้างกุศลกันได้พี่น้องต่อชีวิตให้ชีวิตเป็นมนุษย์นะครับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่5ได้มาเปรียบเทียบไม่ได้พี่น้องท่านผู้ฟังครับมาที่โครงการยังกระบี่เคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายนนะครับให้บริการพี่น้องในอำเภอปลายพระยานะครับให้บริการในวันฮัตที่18มิถุนายนไปที่โรงเรียนบ้านนาเท่าหมู่ช่องตำบลเข้าเขตอำเภอปลายพระยานะครับมีที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่เป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพนะครับ เวลา 9:30 นี่ท่านผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านอังคูลศิลาเทวกูลนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการเข้าเชิญพี่น้องนะครับในส่วนพี่น้องอำเภอปลายพระยานะครับหมู่บ้านแก่เขตตำบลไคร่เคียงตำบลเข้าเค้นนะครับหมู่ซ่องตำบลเข้าเค้นอำเภอปลายพระยามารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับทางมหาดไทยเข้าไปแลเข้าไปช่วยเข้าไปบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องนะครับการขอเชิญพี่น้องมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับกลับมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่นะครับขอเชิญพี่น้องผู้ปกครองนะครับขอรับทุนข้องกองทุนการศึกษาพิเศษมูลนิธิคุณภูมิประจำปี2569นะครับมีความสนใจรับสมัครตั้งแต่วันที่2ถึง30มิถุนายนนี้นะครับพี่น้องระหว่างเวลา 9:30 ถึง 16:30 เป็นวันหยุดราชการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่นะครับเลขที่196หมู่10ตำบลเข้าพนมอำเภอเข้าพนมจังหวัดกระบี่โทรศัพท์เพิ่มเติมได้นะครับที่0756119005นะครับ0756119005สำหรับมาที่เทศบาลเมืองกระบี่นะครับขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมโครงการหรือว่ามาชมมาเชียร์ลูกหลานนะครับกุศลณรงยิมชวนทาราเทศบาลเมืองกระบี่นะครับระหว่าง13-14มิถุนายนนี้นะครับสำหรับวันที่13มิถุนายนนะครับมีการตรวจมีรายละเอียดต่างๆไปนี้พี่น้องมีการตรวจสอบเอกสารพิธีเปิดวันนี้พี่น้องเลยครับการแข่งขันรอบแรกนะครับส่วนวันที่14มิถุนายนนะครับเป็นการแข่งขันตามโปรแกรมนะครับก็เป็นรอบที่ช่องรอบชิงชนะเลิศอันดับช่องและก็รอบชิงชนะเลิศนะครับช่วงเวลา16:30พิธีปิดการแข่งขันนะครับการขอเชิญพี่น้องนะครับมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจลูกๆล้านๆกันได้นะครับฟุตซอลข้องทางเทศบาลเมืองกระบี่นะครับที่ส่วนโรงยิมทารานครับพี่น้องการขอเชิญนะครับ13-14มิถุนายนนี้นะครับครับสำหรับข้อเชิญพี่น้องชาวกระบี่มาชมมาเชียร์การแข่งขันบาสเกตบอลนะครับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบคัดเลือกหรือว่ารายการฟีบ้ายู18เอเชียครับนะครับพี่น้องประเทศที่รวมแข่งขันดังนี้นะครับคือ7ประเทศดังต่อไปนี้มีไทยมีฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศลาวนะครับทำการแข่งขัน10-14มิถุนายนนี้ที่สนามโรงยิมอเนกประสงค์จันทร์กระพอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับรายการนี้ชมฟรีพี่น้องการเข้าเชิญนะครับบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบคัดเลือกนะครับฟีบ้ายู18เอเชียครับนะครับมีความสนใจมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจลูกๆล้านๆกันได้สำหรับมาที่กรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะครับได้แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้คือจังหวัดกระบี่จังระนองพังงาภูเก็ตและกาตาตูนนะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังให้เฝ้าระวังตั้งแต่บัดนี้จนถึง8มิถุนายน2569นะครับติดตามข่าวสารและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อีสอบถามใช้ด่วนของปปก1784นะครับมีปัญหาไร่ตัวเจงตัวก็ความช่วยเหลือมีได้มีปัญหาได้กระทุกข์มาได้1784นะครับใช่ด่วนของปปนะครับมีปัญหาด้านอุทกภัยผมให้พี่น้องครับขอเชิญนะครับโทรแจ้งเข้ามาได้นะครับโทรให้บอสเซ่โทรแจ้งตัวก็ความช่วยเหลือเข้ามาได้ครับมาควังนั่งทุสิบลูกทุ่งบันเทิงนะครับมาในเรื่องขาผู้หญิงครับขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
11: แต่หน้าใจมั่งไหมวายเจมึงต่างอาเบิ้ลเลยกองมึงอาเบิ้ลกองกูอาเบิ้ลวายในการควบคุมของมึงแต่ไม่จะไม่ใจมั่งเถอะกูคอยเบิกก็เลยติดแทนต้องแทนเวลากูใจเครียงคลิปแล้วกูกันนี่วากไปอาเบิ้ลอย่างเบิกล็อกติดแทนยิงเงินบาทลอยตัวอยู่ตานาคานโยกอยู่นุกปลวกกินโกนอยู่นุกตานาคานไงมึงเดี๋ยวแรงเดี๋ยวก็เดี๋ยวจับได้เดี๋ยวได้ติดกุกแล้วกูไม่หวาที่ว่าตนาการน้อยจังแรงปืนไปนี่เที่ยงก็หวาไงเที่ยงก็หวานั่นแหละที่ได้ติดร่างมันพูดปืนแรงปืนคนเราต้องให้มีหลักฐาน ก็นัวเอาละเอาละนอกจากที่เธอได้แต่งงานกับคว้าชายตรงสุริยาและได้เป็นราชินีแล้วเธอต้องการอะไรสิ่งที่เราเมย์ในขณะนี้บอกเรามาได้เลยเราจะให้กับเธอในฐานะที่เธอสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ผมจึงต้องการที่จะฆ่าคนชั่วหนึ่งคนเบกะไอ้คนชั่วคนนั้นมันทำอะไรให้ใครเดือดร้อนที่ไหนถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกินกว่า3คนเราอนุญาตไอ้ผู้ชายคนนั้นมันหลอกลวงให้ผมฉันต้องเสียความเศร้าและหลอกลวงให้ผู้หญิงหลายคนต้องพบกับความช้ำก็ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงหมายความว่าเธอต้องการฆ่าผู้คนชั่วคนนั้นเพคะตกลงเราอนุญาตให้เธอฆ่าได้โดยที่กฎหมายไม่สามารถที่จะแตะต้องหรือทำอะไรเธอได้หมายความว่าเธอฆ่าได้โดยไม่ผิดกฎหมายเป็นพระมหากรุณาที่คนอย่างล้นเกล้าเบกฮะเธอต้องการฆ่าไอ้คนคนนั้นมันชื่ออะไรบอกเรามาเถอะเราจะได้จับตัวมันมาให้เธอประหารชีวิตมันก่อนที่มันจะไปสร้างความชั่วความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเลจันอูอะอย่าจันขึ้นตักเขาชื่ออะไรเขาคือคว้าชายทรงสุริยาเปคะฮะคว้าชายทรงสุริยาก็หลอกลวงผู้หญิงให้ต้องพบกับความช้ำอย่างนั้นเหรอเปคะไม่น่าที่มันขาดการติดต่อกลับมาอย่างเรา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วที่ไอ้ทรงสุริยาลูกของเรามันเดินทางไปเรียนวิชาก็ไม่ได้เรียนวิชาความรู้หรอกแล้วเธอเจอกับเขาที่ไหนที่สำนักของท่านอาจารย์พันลบใช่แน่นอนที่สุดคว้าบาทมีอะไรหรือท่านขนผลคนที่จะขอชีวิตของคว้าชายท่านขนผลท่านกำลังพูดอะไรท่านสั่งให้เราขอชีวิตไม่เป็นเช่นนั้นไม่อยู่กับเครื่องกรมมีความหวังดีต่อคว้าชายมีความจงรักภักดีอยากที่จะให้คว้าชายนั้นไม่ต้องได้รับอันตรายไปอยู่กับท่านขุนพลราชาสัตว์แล้วย่อมที่จะต้องไม่คืนครับเพราะฉะนั้นท่านขุนพลจัดการหาที่พักให้ผู้หญิงคนนี้พักผ่อนนี้อย่างเรียบร้อยคว้าชายกลับมาเมื่อไรแล้วอนุญาตให้เธอฆ่าได้ทันทีนายคนเมืองกับจัดการงานที่พักให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่พักฉันพอที่จะหาได้เพราะฉันใช้ชีวิตประจำวันเป็นอยู่อย่างง่ายๆฉันสามารถที่จะรอคอยคว้าชายตรงปริยาที่นี่ได้แต่ถ้าหากว่าเราขอชีวิตของคว้าชายไม่ได้ล่ะหมายความว่ายังไงนะคือเราไม่ต้องการที่จะให้เธอฆ่าคว้าชายอ๋อได้จ้ะได้เหรอกูหาแล้วเปลือไม่กล้าดิคอยเจียดตัวกำปลูกลูกคอยเจียดตัวกำปลูกดูเจือกูจักเธอไม่ฆ่าได้ใช่ไหมได้จ้ะแต่ฉันต้องฆ่าขุนพลแทนนะลูกเมียด้วยไม่ต้องฆ่าคว้าชายไปเถอะอ๋อพอโตกับตัวเองมันก็แหลนนั่นเองก็แล้วคุณตอนนี้ผมจัดงานตีปักให้กับคุณเชิญต่างนี้กับขอบคุณล่วงหน้าค่ะไปผ่านเราได้ปักกองวีไอพีแล้วทีนี้นกแล้วเดี๋ยวปักกองปีเทศกว่าป้าแปลกันวีกันนี้ไอพีไอล่วงวีบ้านเราไอป้อมมาดับ

่าใครเป็นผู้ที่ปกป้องกรองบุรีที่นี่เมืองเลนินเหรออะไรก็ว่าที่นี่คือเมืองเลนินใช่ไหมอะไรก็ว่าถามว่าที่นี่คือเมืองเลนินใช่ไหมอะไรก็ว่าเกี่ยมั่งไงตาวูดนัวกบลุยตายห้องแบบตามว่าที่นี่คือเมืองเลนินใจบ้าโอ้ใจแล้ว

องเกี่ยวเยื่อแล้วโยนในรองกูจะตรงจอนทองไม่รู้ตัวน้อยกูตรงจอนทองรู้ตัวน้อยกูเกลียดกูสัตว์กับกองแล้วกูมาเด้อเปรตหัวเด้อมึงกับคนแก่กะแกล้งไม่จบกูแต่บ้านยากูกูจวนจัดรอไม่จัดกูตูบใต้พ้นร้อยบ่รุ่งกันทั้งกินแต่มากกันว่ากำลังกายมั่งไปจ่อยกระจัดกรอกับกูเล่นกรอเล่นทีมกันพระนุ่งกรอบแล้วร่ำคนเลือดปลากูคาดอยู่คนให้แกยืนเบิดร่ำไม่ยืนตุบใต้พ้นเปรตอย่ามันให้ไปเล่นกรอกเกลียดนี่ตีพ่อมึงเล่นกุดบอลไอ้นุ่งว่าแกบ้ามากันใจอ่ะฮะก็จะกล้าไปในเมืองนี้โอ้จะกล้าไปในเมืองนี้แม่

พื่อกันนี่กูเตียนติ่งแล้วช่อยอันนายพวงเลยอันนายพวงเออผมพวงเก้าบัญชีคนแก่ตายกูช่อยรอดแล้วรอดตู้ก้ายย่างได้ตรงรอยทีนี้อีก้าวอันก็เสียได้เพราะผมพวงเก้าก็แก็บรอยยีว่าผมพวงกับมั่งดังเออตึงทีนี้กูเตะตำรู้กูหลอดทางลูกต่อตายรัวเลยลูกต่อหลอดปลามไอ้ก้าปล่อยโบนูยิ้มกับกูเคยลูกม้าเจ็ดตัวโยน้อยแม่มเกิดมาในลูกต่อแต่แม่มแม่มใจยู่น่ามาไปแล้วผมพวงกันแม่ม้าเออกูหลอดปลามก็ไปรอตานู้ผมพวงออกกว่าดีใครแยก

ันกูคอยก้าปุ่มพวงก้องมันหนุ่มฉันก้องกูยืนหน้าเวทีมันโอก้ามาตึงจี้กับแกนกูกะเยาะกะเยาะกะเยาะกะเยาะเดี๋ยวมันอ้อมมันแปลงโกรินนั่นหอมเออกูบวงมาเลยจ้องร้อยชื่อจัดเลยอันที่นี่ปุ่มพวงร้องเพลงแจ๊ดโปก้าครับเลยทอยปุ่มพวงว่าโชคดีนะคะเราพบกันแค่นี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความโชคดีใครมาทางไหนก็ขอให้ไปทางนั้นเถียนนะกูเถียนมาที่คนมันทรอยกูไปทางลูกต่อแหละทรอยเวิร์กปุ้งพวงว่ามาทางนั้นไปทางนั้นล่ะกูแบรมก้าทางลูกต่อพอก้าไปตึ้งแห่งแห่งแห่งแห่งแห่งลูกมาย่อยขึ้นแล้วปลื้ยย่อยทันแล้วก็ย้อยแม่มันครับแหละไม่นึกว่าแม่รอบก่อนกูพอบอกกูก้าไปตึ้งตำตายกวัดกูเลยไม่จัดจัดปลื้ยคลานอยู่ในลูกต่อไอ้ตำปลื้อห้องงังงงังทีนี้กูจอกก็ไม่รู้กูก๊อปก๊อปมาเออทีนี้คนได้ยินไม่รู้ใครวะชาวบ้านมามุงแน่ควายใจไม่ใช่ยังหลังคนกี้ควายแน่ใจเห็นพวกร่างร่างไม่รู้ใครตุ๊กก้านะวะรู้ใครป้าทุกคนมาก้าในลูกต่อเรียกมวดมาแล่มวดจองไว้ใจแล่มวดมากลับเถอะครับไม่มีอะไรหรอกหมาควัดกับมวดสังรันเจียกจอยแล่กูเป็นสังรันเจียกพลักอย่างเรื่องหนังเผือกองโก้ฉันจะกล้าไปข้าไม่ได้มึงกล้าไปต่อเดี๋ยวใจกูจะตัวไปตายด้วยกระบองกองกวนนี่แม่กล้ากูควันกูดอกแรกกูควันไม่ตายรับรองว่าใกล้ควันกูไม่มีทางก็ควันเดียบก็ควันจริงได้แต่ว่ามึงงงไปใจแล้วนี่มึงต้องใจไงดีนะควันเนียนกว้านวิเศษกองควรมึงออกจากน้อยรามมาทรูนายพอกูวักพอมึงเออพอกูเป็นเครือกับรามมาทรูพอไปเมืองวันดีนี่รามมาทรูไม่ดีอะไรให้กว้านมาเออแล้วกว้านนี่แก่งแกร่งบุญเกลรามมาทรูน้อยรามมาทรูนะที่ว่าเมกะล่ารอแก้วเมกะล่าป่าแก้ววิ่งถึงรามาทรูเหนียวแก้วถึงเมกะล่าไม่ไอรามาทรูยิกรามาทรูโกรธแก้วแก้วที่เมกะล่าป่าวิ่งรามาทรูป่าเล่าน้ำแก้งโกรธอาตามไปรอยไปเอาแก้วที่เมกะล่าอ้อมคนแก้วกันใหญ่กูไม่รู้ครับกูไม่ปล่อยเดาออกเดี๋ยวไม่ใช่แก้วอันล่ะโอ้ไม่รู้แต่ตึงทีนี้เอามาเลยเอาจับที่เด่นกว่านี้อันจับรางรถควายล้วนเออขอบคุณเล็กกว่านจับที่วายจับที่เอาแกล้งแกล้งว่าเออว่ารับรองว่าทำโดยเล็กเลยว่าแล้วเอ็นตรงนี้แว่งไปแล้วนี่ใช่จับรางรถควายล้วนเลยเออจับรางรถควายกัดแล้วเอ็นมันแว่งเองพอดีแรงขึ้นกูไม่ตีตั้งน้อยเลยใช่ใช่ไปรองตู้ไม่รู้นู่นแม่งทราบกินเนื้อมึงไอ้หมาโบควันเองควันอะไรก็ควันไปเตอปุ่นแก้วมึงเล็กไหมไม่เล็กกูควันจริงอ่ะมึงรับรองว่ากูควันไม่ก้าวกูรอแล้วแล้วถ้าควันก้าวไอ้ตูนปอนเลือกมาจ้อยอ่ะกอมลุกมึงมีควันกี่ตีอ่ะกูขอจ้ามตีนี้ไว้เลือด7 ตีเป็น10ควันเลยเอาเล็กกูกัน

1 2 3 เก่งตัวกระจ้ามตีตั้งแหน่งอยู่แหละห้องผมบอกแล้วว่ากูควันไม่ตายกูเองแต่กูควันกับควันไม่ตายมึงตําเปลือกมึงไปหาไม้เทียบลูกจินให้กูอันไปนะให้ร้อยก็ไม้เทียบลูกจินเอาตําร้อยไปตาห้องกูจะตีด้วยไม้อันนี้ไม้ที่ตีกูเออตีบงกูก็ตีบงนั่นแหละท่านบงมาตาเออโค้งลูกบีบลูกก็ยังแววหน้าตายจริงบ่จริงแล้วกูจะดีดไงดังปัวดีดจริงตัวเดียวจะเปิดม่านมองดูอยู่ที่ไหน

0: าท่านไว้ใจรากบไม่ใช่ของนอกส่งมาเพื่อจะลงเมืองไทยถึงแม้ยักษ์จะตนแค่ไหนแต่โดนลูกไข่ก็ไปลูกเดียวพ้นแล้วพ้นเลย วิเศษพี่เปียกทำได้ยอดจริงๆทีนี้ตายักษ์ก็มาต่อสู้กันแค่นี้ไอ้ยักษ์นั่นแต่จักไอ้ยักษ์เปรตไอ้ยักษ์บ้านลวกเฉยท่ามันมาถ้ามึงแน่จริงออกมาต่อสู้กับกูไอ้ปุ่นแก้วที่หน้าเมืองแล้วแกใจเจอกูยืมก้อนร้อยจะยืมชื่อเผื่อนไปรบยักษ์เดี๋ยวแม้ยืมชื่อนี่เหี้ยเหินมันเป็นแส้นเดี๋ยวไอ้นันตาจักรยัดแม้ทางโน้นลูกมุมย้อยเปรตนี่ถ้าแน่จริงออกมาต่อสู้กับกูกูไอ้ปุ่นแก้วพอเลี้ยงมึงมารออยู่แล้วไอ้แส้นยักษ์มากูบอกว่ากูเจอเปียกหมดแล้วแลกกันเจอกับมันเจอปูนแก้วกูเจอเปียกเนี่ยไอ้อยากเปรตกูให้ปูนแก้วมารอมึงอยู่แล้วมาไอ้หน้าเปรตกูมาแล้วนายใครตากูเมื่อกี้มันยังไงกับตาอย่างเดียวมึงตากูใช่ไหมกับมันตากับมึงตาเหรอบ้าช่วยหยัดผมตำบายแล้วไอ้กำเบลอนี่ตีกูกว่าบ้านแล้วแรงก่อนแล้วเดี๋ยวอยากว่ากูแล้วเดี๋ยวไอ้คนใจกับแรงได้อยู่ตรงนี้กูคนเดียวลำแล้วมึงท้ากูใช่ไหมมันนี่ตายมันท้าได้ยังไงมันบ้ายมึงบ้ายเหรอบ้ายใช่ไหมกลับบ้ายนั่นแหละว่าแล้วว่าจะวันต้องก้าวกลางกูมั่งแหละกลับบ้ายนั่นแล้วว่าไงทองการอะไรมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรอ่ะวักโตปฏิกูคือยักษ์นันทจักรกูมนุษย์นันทเปียกเว้ยมึงไม่กลัวกูกินมึงเหรอดิถ้ามึงกินกูทำไมพี่เปียกเดี๋ยวจ้ะมึงอีกินกูใช่กินเลยเดี๋ยวตาจะยังกบกลัวมึงก็ต่อเดียวทำไมมึงตายกูกินวะมึงรู้เรียกกันว่ากูถ้าไม่มาจะทิ้งกูมาไหมกูคือหน่วยกาใต้ที่มาจากเมืองมนุษย์ก็ให้กูกินยาพิษมาเต็มพุงจนดื้อพริ้นแล้วกูกินยาพิษมาเต็มพุงถ้าพอมึงกินกูต่อเดียวมึงกบยาพิษในพุงกูแตกพอยาพิษในพุงกูแตกมึงตายฉันกูไม่กินกินตาผมไม่กินกินตาแลกคนเวลาดวงดีนะอยากนู่นก็มาชมโบก้าวย่องกับปลือกกินตี้ตนเกณฑ์กบเลขพุงฮิตเต้อย่าบาดหลวงดิกูเตะแปมไงเพลทนี่กินตี้กูจะกินมึงจริงๆไม่กลานบ้ากูแล้วโอถ้ากูกินมึงจริงๆกูตายเหรอถ้าตายแน่มึงแล้วตน
1: ครับกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งสุติหนุกถงบันเทิงมาในเรื่องขาผู้ยิ่งนะครับไหวกันตอนนี้ก่อนคอยควังคอยติดตามกันต่อพลุกแล้วนะครับก่อนจากควากพี่น้องไหวชักคิดแล้วพระราตรีวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าล็อกๆพี่น้องล็อกๆนี่ไม่ถึงอาการรีบหรือว่าอาการรีบร้อนนะครับพี่น้องภาษาใต้ก็ว่าล็อกๆนะครับคว้ากันไว้พี่น้องคว้ากันเอาไว้นะครับจักเดี๋ยวพี่น้องควังข้าวตอนจมูกติดตามมาใหญ่ข้าวกรมประชาธรรมพันธ์นะครับวันนี้รายการต้องเชื่อมศิลปินปืนบานเวลามดนะครับต้องจากลากันไปก่อนสำหรับต่อพลุกต่อรื้อช่วงของอาจารย์สมบูรณ์นะครับพี่น้องควังพี่น้องติดตามกันได้วันนี้เวลามดไหวกันเท่านี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากร
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดนอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละ70กำชับทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใส
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอดป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สมัครออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมนอกจากนี้ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งห้างสรรพสินค้าธนาคารและขนส่งมวลชนเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ60 โดยจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับกลุ่ม First Voters หรือ Gen Z เป็นพิเศษชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงเพื่อส่งเสริมเกษตรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระปงส่งถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
8: นางณัฐยาผาสุกนายอำเภอกระปงกล่าวว่าในระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569อำเภอกระปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนางการประกวด The Ultimate Mr. and Miss ทุเรียน Contestและการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของจังหวัดพังงาการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะป่ารองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: ท่านเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: วันนี้ยาพุทธกองผสมขวาฮึ่ยกองผสมแบกเอา
0: พระอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสวทเกียรติเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569อยู่กับทางสวทภูเก็ตนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพานรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะมีน้องนิววัชรัตน์วีระสัยค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการผู้ช่วยบรรณาธิการรวมไปถึงประสานงานค่ะส่วนช่างเทคนิคนั้นวันนี้อยู่กับพี่วรรณชริยาสิริชัยค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายบัญชูมาดลในช่างไฟฟ้าและควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจักบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรายการ5แยกข่าวค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะดูแลในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ5แยกข่าวเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ค่ะหลากหลายท่านคงจะติดตามกันแล้วนะคะในช่วงก่อนเข้ารายการค่ะกับสารกีเฉลิมพระเกียรตินะคะ4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเองและทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะเปลี่ยนไปไม่ได้เลยนะคะที่วันนี้เราจะไม่ติดตามในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ60-40รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันค่ะน้องดิววันนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40จะมีร้านไหนบ้างรู้ได้ยังไง
1: เปิดมาที่แอปเป่าตังได้เลยครับนี่หน้านี้แล้วจิ้มไปที่ค้นหาโครงการค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมนะครับ
0: wow.
1: ก็จะขึ้นมาเลยนี่ไงนี่ครับผมก็ขึ้นมาเต็มเลยว่ามีร้านค้าอะไรเข้าบ้างหรือถ้าอยากให้ดูให้ง่ายกว่านี้นะครับไปที่ตรงแผนที่จิ้มเข้าไปนี่แหละครับก็จะขึ้นมาเลยว่ามีร้านค้าไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการนี่ถ้าขึ้นเป็นหมดอย่างเงี้ยแสดงว่าเข้าร่วมนะครับก็ไปดูกันได้วันนี้วันแรกนะครับ
0: เยอะแยะเลยค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60-40กันนะคะ
1: ไปกันค่ะ
0: เย้
1: บ๊ายบาย
0: เอาละค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะพาไปติดตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะ3ช่วงเวลาด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการแสดงพลังความจงรักภักดีและรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3มิถุนายน2569นะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งถือได้ว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยพร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะโดยตลอดทั้งวันนะคะเริ่มขึ้นกันที่ช่วงเช้าค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณหอประชุมมหิศรภักดีสารกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีคณะสงฆ์นะคะ49รูปออกรับบิณฑบาตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะสารทหารตำรวจค่ะภาคเอกชนภาคประชาชนได้ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะจากนั้นนะคะในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นค่ะจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบริเวณชายหาดหน้าทับเรือภาคที่3ค่ะโดยมีการปล่อยฉลามกบ20ตัวและปล่อยเต่าทะเลอีก49ตัวค่ะซึ่งเป็นการคืนสัตว์ทะเลหายากนะคะสู่พื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดภูเก็ตค่ะและเป็นกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติหนึ่งเดียวในประเทศไทยในการปล่อยฉลามกบถึง20ตัวและเต่าทะเลถึง49ตัวไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสร้างความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและเป็นการส่งเสริมสร้างการตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนรู้รักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยและเมื่อช่วงค่ำค่ะของวันนี้นะคะจังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะณหอประชุมมหิศรภักดีสารกลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะมีหน่วยงานองค์กรกว่า100หน่วยงานค่ะเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างพร้อมเพรียงกันแสดงถึงความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวจังหวัดภูเก็ตอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้วันที่3มิถุนายน2569ค่ะพักกันสักครู่มาติดตามโครงการไทยช่วยไทยรัฐนะคะที่วันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มลงทะเบียนแล้ววันแรกนะคะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแรกนะคะก็มีลูกค้ามาใช้เยอะอยู่นะ

0: ลิงไว้ใช้ที่ไหนไปบ้างไหมครับ
1: ลิงไว้ใช้ที่นี่นะคะร้านโชคุนะ
2: แล้วเข้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวทางโซทอมภูเก็ต FM 96.75 MHz ที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตการนะคะในวันนี้เชื่อมโยงไป10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงนี้มาติดตามในความเคลื่อนไหวค่ะที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดแล้วค่ะวันนี้วันแรกนะคะวันที่4มิถุนายนยาวไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์อยู่ที่13ล้านกว่าๆค่ะเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้นะคะที่จะมารีบลงทะเบียนกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบเปิดลงทะเบียนและยืนยันสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะเพื่อคัดกรองคุณสมบัติหลักเกณฑ์ใหม่นะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทุกคนนะคะต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่หากประสงค์จะรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องในโครงการปี2569นี้ค่ะและก็ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะหรือจะไปยืนยันสิทธิ์ที่ตู้ ATM ก็ได้นะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มเปราะบางค่ะที่อาจจะไม่เคยได้รับสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคม2569ผู้ผ่านเกณฑ์นั้นจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้ในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะเชื่อมั่นนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเปิดลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่บอกว่าเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ค่ะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมต้องยืนยันสิทธิทุกคนค่ะขณะที่ภาครัฐจะเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นค่ะและผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ย้ำอีกครั้งเป็นวันที่1สิงหาคมค่ะส่วนดราม่าก่อนหน้านี้คงจะติดตามกันแล้วค่ะว่าใครที่มีพ่อแม่แล้วก็นำชื่อพ่อแม่นั้นไปลดหย่อนภาษีนะคะของบุตรนะคะที่นำมาบุพ่อแม่ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าทางคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเองเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าบัตรคนจนนั้นต้องได้ถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆเท่านั้นหรือว่ามีความลำบากจริงๆเท่านั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นดราม่าในส่วนหนึ่งด้วยแต่ทางท่านเอกนิติธรรมภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันถึงประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้หรือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่เชื่อมั่นในเรื่องของการจะยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองก็เดินทางไปยืนยันได้ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะหรือจะผ่านทางตู้ ATM ถ้าไม่ถนัดอยากจะให้เจ้าที่ยืนยันสิทธิ์ให้อันนั้นคือคล่องตัวมากกว่าก็เดินทางไปได้เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะเชื่อมั่นค่ะว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ก็จะราบรื่นไปแน่นอนแต่ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสก่อนหน้านี้ค่ะไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เริ่มใช้งานกันวันที่1มิถุนายนโอ้โหเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะในทุกพื้นที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์การลดค่าของชีพกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเสียงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงในช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันในส่วนความเคลื่อนไหวของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวนะคะที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตนะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายต้องขออนุญาตลาคุณฟังไปก่อนนะคะขอบคุณฝ่ายเทคนิคนะคะทุกสถานีที่รับสัญญาณในช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวทอุบลราชธานีค่ะวันนี้ดิฉันณภันพรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: วันนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้แล้วนะครับที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการครับการใช้ก็ใช้เหมือนเดิมที่เราเคยใช้เมื่อปีที่แล้วอะครับไม่ได้มีอุปสรรคเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากรู้เราก็โทรไปถามร้านที่เข้าร่วมโครงการครับ
4: วันแรกลูกค้ามาใช้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วปัญหาที่พบก็คือลูกค้าไม่ทราบว่าต้องเติมเงินเข้าไปในเท่าไหร่ค่ะ
0: แล้วทางร้านมีวิธีแก้ไขยังไงครับผม
4: ทางร้านก็จะแจ้งให้ลูกค้าเติมเงินไว้ล่วงหน้าค่ะให้ลูกค้าสอบถามว่าลูกค้าทานเป็นเซตไหนแล้วก็จะแจ้งให้ลูกค้าเติมเงินเข้าไปค่ะที่ร้านตรงคุณของเรานะคะมีโครงการไทยช่วยไทยนะคะรบกวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่กับผมวิชิตศักดิ์โสมเกตลินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ซึ่งเราได้จัดทำศูนย์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2แห่งนี้เป็นการรวบรวมเส้นทางพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งครั้งได้เดินทางมาจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างทั้ง9จังหวัดนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือสารคดีภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ไปติดตามชมมาพร้อมกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: หากจะกล่าวถึงแผ่นดินอีสานใต้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะอุดมไปด้วยอารยธรรมอันรุ่งเรืองหากแต่ยังเป็นพื้นแผ่นดินที่จารึกรอยพระบาทและความทรงจำอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรและพื้นแผ่นดินอุบลราชธานีอย่างไม่รู้ลืมผ่านการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในหลากหลายวาระโอกาสย้อนกลับไปในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2505นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งที่2ในคราวนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมหน่วยทหารอากาศและกองทัพอากาศไทยฝูงบินที่22ณ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนยังคงมีความตึงเครียดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่รั้วของชาติทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองสร้างความปราบปลื้มใจและอบอุ่นให้แก่เหล่าทหารอากาศและครอบครัวเป็นล้นพ้นรอยพระบาทในวันนั้นคือสายใยแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเพียง1ปีต่อมาในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2506จังหวัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสรับเสด็จอีกครั้งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่3เพื่อส่งเยี่ยมทหารกองพลน้อยที่28เครือจักรภพในโอกาสการฝึกร่วมภายใต้รหัสฝึกธนรัฐท่ามกลางฝุ่นควันและบรรยากาศการฝึกซ้อมรบอันเข้มงวดภาษีโฉมอันงดงามและพระราชไมตรีจิตที่ไร้พรมแดนได้ฉายชัดให้กองทัพมิตรประเทศได้ประจักษ์ทรงเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ทหารไทยแต่รวมถึงทหารนานาชาติที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงพร้อมเคียงข้างพระบรมราชสวามีไปในทุกหนแห่งไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากเพียงใดต่อมาในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511คือการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่4ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของเมืองอุบล เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตอุโบสถณวัดศรีอุบลรัตนารามอารามหลวงอันเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในวันนั้นประสบนิกรชาวอุบลราชธานีต่างมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความเนืองแน่นเสียงโห่ร้องทรงพระเจริญดังกึกก้องสายพระเนตรที่ทอดพระเนตรโอบอุ้มความศรัทธาของประชาชนและการทรงงานเพื่อค้ำจุนบวรพุทธศาสนาได้ตราตรึงอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีนับตั้งแต่วันนั้นสืบมาวันเวลาอาจล่วงผ่านไปหลายทศวรรษแต่หากความทรงจำและรอยพระบาทที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงประทับไว้ณแผ่นดินอุบลราชธานีทั้งในด้านความมั่นคงการทหารและพระพุทธศาสนาจะยังคงสถิตแน่นอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประสบนิกรจังหวัดอุบลราชธานีและชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้อารมณ์พระบารมีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนวานเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจังหวัดอุบลราชธานีที่ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อชมความสวยงามของผ้าทอฝีมือชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งส่งเสริมทำให้พี่น้องชาวบ้านที่บ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหลังจากนี้ไปติดตามรับชมรับฟังสารคดีตามรอยพระเมตตาพร้อมกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางยุริวรรณโสมอินนะคะครูศิลปชีพประจำศูนย์ส่งเสริมศิลปชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะเนื่องจากว่าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539นะคะซึ่งพระองค์ท่านเสด็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2539นะคะในขณะนั้นพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่าแล้วก็เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ยังไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยนะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาดูพื้นที่แห่งนี้แล้วพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานให้จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วนะคะก็จะมีการก่อสร้างอาคารโดยผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะแล้วก็ลูกศิษย์ในหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีรจารย์ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพประสิทธิมนนะคะเป็นพระเทพประสิทธิมนซึ่งท่านเองก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นครชิคาโก้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าที่บ้านยางน้อยนี้มันมีที่ว่างที่เป็นสาธารณประโยชน์อยู่พันกว่าไร่ก็อยากจะให้เกิดประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่นี้มากที่สุดจึงได้นำเรื่องไปเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอุบลราชธานีเรานี้ได้มีการประชุมและต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เกิดประโยชน์ที่สุดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็เลยได้พระราชทานที่แห่งนี้ให้ในวันที่รับเสด็จพระองค์ท่านนะคะจะมีอยู่2กลุ่มอาชีพที่มารับเสด็จขณะนั้นยังไม่มีอาคารเราจะรับเสด็จในกลางแจ้งนะคะกลางแจ้งก็คือทำพับผ่าที่ประทับให้พระองค์ท่านได้ประทับนั่งในเต็นท์นะคะแล้วก็เดินเยี่ยมราษฎรซึ่งราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่เผือเขื่องในเรามารับเสด็จที่นี่เมื่อพระองค์ท่านพระราชทานให้เป็นศิลปาชีพแล้วและ ได้พระราชทานครูศิลปาชีพจากกองศิลปาชีพสวนจิตรลดานะคะมาฝึกสอนให้กับชาวบ้านซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านที่สนใจในการทอผ้าก็มีอยู่4ตำบลคือตำบลธาตุน้อยสร้างถ่อค้อทองแล้วก็ตำบลเกาะเอแห่งนี้นะคะด้วยพระปณิธานของสมาชิกทุกคนที่เป็นศิลปาชีพก็ได้นำคือน้อมนำเอาพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านมีความเมตตามอบเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้แล้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมาชิกทุกคนก็ได้ฝึกอาชีพได้ฝึกอาชีพด้วยความตั้งใจและก่อเกิดอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากนะคะ อย่างที่เห็นได้ก็คือการทอผ้าของเราราษฎรอาจจะไม่มีเงินสำหรับการลงทุนซื้อเส้นไหมนะคะซึ่งไหมมีราคาแพงพระองค์ท่านก็จะมีพระราชเสาวนีให้สมาชิกศิลปาชีพของพระองค์ท่านยืมเส้นไหมหลวงจากกองศิลปาชีพเพื่อนำมาทอเป็นผ้าไหมเสร็จแล้วก็นำผ้าไหมที่ทอได้ส่งไปที่กองศิลปาชีพส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกนอกจากนั้นแล้วนะคะการเสด็จของพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกครั้งท่านก็เสด็จมาอีกครั้งที่สองเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2544อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อติดตามผลงานที่พระองค์ท่านได้มอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเคืองในนะคะเนื่องจากว่าในขณะนั้นศาลาทรงงานที่พระองค์ท่านเคยประทับครั้งแรกนี่เป็นเต็นท์อยู่นะคะก็ปี2544ราษฎรและผู้มีจิตศรัทธาในสมเด็จพระมหาธีรจารย์และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรแล้วก็คืออยากบริจาคเงินร่วมกันสร้างศาลาทรงงานขึ้นเพื่อถวายพระองค์ท่านนะคะเป็นอาคารศาลาทรงงานหลังเล็กนะคะซึ่งพระองค์มาทรงงานแล้วก็ยังเล็กไปก็พระองค์ท่านก็ตรวจเยี่ยมราษฎรเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกเมื่อปี2548นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราษฎรที่มีจิตศรัทธาก็ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาทรงงานหลังใหญ่เพื่อถวายพระองค์ท่านอีกรอบหนึ่งนะคะกิจกรรมของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยที่มีสมาชิกในพระราชเสาวนีนี้จะมีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กับกลุ่มทอผ้าไหมซึ่ง2กลุ่มอาชีพนี้เป็น2กลุ่มอาชีพที่ได้นำมาถวายให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรในวันที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกและพระองค์ท่านตอบรับให้สมาชิกที่เข้าเฝ้ารับเสด็จณวันนั้นน่ะเป็นสมาชิกศิลปาชีพในพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านนะคะและหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับก็มีผู้ที่สนใจอยากทำกิจกรรมทอผ้าไหมมาขอสมัครเพิ่มอีกเพื่อทำอาชีพในศิลปาชีพแห่งนี้นะคะกลุ่มอาชีพที่มีหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปแล้วก็คือมีกลุ่มชุบเงินชุบทองกลุ่มตีมีดนะคะกลุ่มหล่อทองเหลืองกลุ่มเครื่องปั้นดินเผากลุ่มเฟอร์นิเจอร์กลุ่มช่างเชื่อมช่างปูนนะคะแล้วก็มีราษฎรที่ทำอย่างอาชีพเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะคะเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้ราษฎรเหล่านั้นคือกลุ่มอื่นๆนะคะได้ออกไปทำงานเองได้มาฝึกอาชีพที่นี่แล้วก็ไปทำงานเองข้างนอกนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วแต่กลุ่มที่เหลืออยู่ที่ในศิลปาชีพที่ยังทำงานอยู่ก็คือกลุ่มทอผ้าไหมที่ยังทำงานที่นี่กับกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะกลุ่มชุบเงินชุบทองก็คือสมัยก่อนเนี่ยที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้นะคะมีลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเคืองในนะคะเขามีอาชีพเกี่ยวกับการทำเครื่องประดับพวกชุบเงินชุบทองโดยสมัยก่อนเขาทำเครื่องประดับโดยการใช้วิธีกรรมแบบว่ากะลายนะคะเข้าทองแบบกะลายก็คือจะใช้สารประหลอด สารปลอดล่อให้เนื้อทองบริสุทธิ์เข้าจับชิ้นงานคือทองเหลืองนะคะเขาจะเรียกว่าคั่วกะลายโดยใช้ทรายนะคะคั่วกับเครื่องประดับแล้วก็นำทองให้เข้าสู่ชิ้นงานแต่ว่าการทำงานแบบนั้นน่ะมันอันตรายจากสารปลอดนะคะเมื่อรับสมาชิกเหล่านั้นแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกศิลปาชีพทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐให้มาช่วยสนับสนุนราษฎรกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะที่เป็นลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยจนปัจจุบันนี้ลูกหลานในบ้านนนใหญ่นั้นเป็นคนไทยทุกคนแล้วนะคะเป็นคนไทยมานานแล้วนะคะได้มีอาชีพที่ดีขึ้นโดยจากเข้าทองแบบการทำกะลายแล้วก็มาทำทองแบบเข้าแบบไมคอนนะคะที่จะเข้าแบบไมคอนตรงนี้ก็คือใช้ระบบวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปคั่วทรายด้วยสารตลอดอีกแล้วนะคะใช้สารเคมีเป็นตัวล่อทองเข้ากับชิ้นงานนะคะโดยการทำเข้าทองครั้งหนึ่งนี้เราจะเข้าประมาณ 5-7 ไมครอนนะคะ 5-7 ไมครอนจะใช้เวลาเข้าทองอยู่เป็นเวลานานนะคะเวลานานแล้วก็ทำให้เนื้อทองเนี่ยไปจับกับชิ้นงานได้หนาขึ้นแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะปัจจุบันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถไปขายในต่างประเทศด้วยนะคะคือประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วแต่สิ่งสำคัญของกลุ่มนี้ก็คือทำเครื่องชุบเงินชุบทองแบบโบราณก็คือการทำกะลายเครื่องประดับแบบกะลายนะคะอย่างเช่นเป็นทองที่เป็นสายสะพานนะคะเป็นสร้อยสังวาลนะคะเป็นปั้นเหน่งคือเป็นจี้รูปทรงไทยโดยการทำพลอยรองทรัพย์นะคะพลอยรองทรัพย์แบบโบราณของคนไทยในอดีตค่ะก็จะทำไว้ว่าการรองทรัพย์พลอยแล้วก็เอาพลอยวางข้างบนเนี่ยจะทำให้ตัวพลอยนั้นน่ะมีรู้สึกว่ามันจะซอฟลงนะคะสีจะซอฟลงก็จะดูเหมือนสินค้าในอดีตสมัยโบราณนะคะกลุ่มนี้ก็ยังทำงานอยู่และสามารถไปขายสินค้าได้เองนะคะก็มีกลุ่มอยู่นี่ค่ะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยนะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเมตตากับพระสงฆ์นิกรในพื้นที่อำเภอเขื่องในนะคะเราสมาชิกศิลปาชีพทุกคนนะคะได้น้อมนำพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีทุกพวกเราจะเดินทางตามเบื้องพยุคลบาทที่ให้แนวทางไว้นะคะแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วก็จะขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอส่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยตลอดไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากความงดงามของพื้นผ้าและวิถีศิลปาชีพของชุมชนบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่เราได้รับชมกันไปแล้วนั้นนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องราวที่จะสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นหนึ่งครั้งที่พลิกฟื้นชีวิตมรดกทางภูมิปัญญาและยังสร้างพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านยางน้อยจังหวัดอุบลราชธานีและในช่วงนี้ขอนำทุกท่านไปสู่ในช่วงต่อไปช่วงสานต่อพระราชปณิธานมาร่วมตามรอยพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าฝ้ายค่ะถ้าอย่างของภาคอีสานก็จะเป็นผ้าไหมค่ะภาคใต้ก็จะเป็นเรือกอและผลิตภัณฑ์จากกระจูดย่านลิเภาค่ะส่วนทางภาคกลางก็จะเป็นเครื่องจักสานไม้ไผ่แล้วก็เครื่องปั้นดินเผาค่ะและผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะผ้าไหมก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของเราค่ะอาคารร้านค้าของเรานะคะก็จะเป็นการสืบสานเป็นการต่อยอดมาจากฝีมือของสมาชิกที่ทอผ้าจากกลุ่มสมาชิกที่อยู่ข้างหลังอะค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่นี่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาคารนิทรรศการฝ้ายและไหมค่ะเป็นอาคารนิทรรศการที่ให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุดในศิลปาชีพร้านของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะเนื่องจากผ้าไหมของเราเป็นผ้าไหมที่ราคาลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วคนที่ซื้อไปสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้สร้างอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักของบุคคลอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะถ้าเป็นสินค้าที่รับมาจำหน่ายที่นี่เลยก็จะเป็นสินค้าจากสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยก็คือกลุ่มชุบเงินชุบทองค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่ร้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้อีกค่ะอย่างที่ลูกค้าท่านอื่นชอบนะคะก็คือสินค้าที่เป็นกลุ่มของฝากค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือของฝากงานเกษียณอะไรในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆสินค้าที่ขายดีของเราก็จะเป็นพวกผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าขม้าผ้าฝ้ายค่ะก็เป็นงานทอมือเป็นงานของสมาชิกจากทางร้อยเอ็ดค่ะก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายค่ะสามารถจับจ่ายซื้อได้ง่ายค่ะแล้วก็มีคุณค่าค่ะการที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะนับเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของดิฉันค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นทำให้ดิฉันได้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ปฏิบัติงานในบ้านเกิดของตัวเองไม่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปทำงานที่อื่นค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านค่ะอยากจะนำเสนอผ้าไหมค่ะผ้าไหมที่นี่นะคะก็จะเป็นความตั้งใจความทุ่มเทของสมาชิกศิลปาชีพที่ตั้งใจทอตั้งใจผลิตมาให้ลูกค้าให้คนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ้าไหมที่ร้านของเราได้นะคะผ้าไหมของเรามีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ได้ราคาแพงอย่างที่ทุกท่านคิดนะคะเชิญมาเยี่ยมชมได้ค่ะที่อาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะร้านเปิดบริการทุกวันค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะหรือท่านที่ไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชมสามารถเลือกซื้อสินค้าของเราได้ที่เพจ Facebook ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแต่ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสามารถติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นซึ่งวันนี้ทางเราขอส่งท้ายด้วยบทเพลงของศิลปินแห่งชาติพ่อปอฉลาดน้อยในบทเพลงรำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงของพ่อปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีและสำหรับวันนี้สวทอุบลราชธานีขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลก
8: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีรัฐมนตรีแรงงานจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาในกลุ่มอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานระบุว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคโดยประเทศไทยเตรียมชูหัวข้อหลักเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันจากเดิมที่แต่ละประเทศต่างใช้ระบบของตนเองจนขาดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมซึ่งการสร้างมาตรฐานกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคยกระดับรายได้และเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงานอาเซียนรวมถึงแรงงานไทยสามารถส่งออกไปทำงานในตลาดแรงงานทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงเป็นปกติไม่มีการสั่งอพยพประชาชน
9: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวการเผยแพร่แผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในสื่อโซเชียลขณะนี้อำเภอน้ำยืนได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนโดยทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน ายน2569เพื่อนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรือกังวลในสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการและเพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: บรรยากาศร้านทุเรียนในจังหวัดพัทลุงคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
10: บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคประชาชนที่เดินทางมาซื้อทุเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งขณะที่พ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่าก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดจำหน่ายทุเรียนเฉลี่ยวันละประมาณ100-200กิโลกรัมแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยสามารถจำหน่ายได้วันละ300-500กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
12: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แ
18: ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
20: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับพี่นีน่าค่ะก็มาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณฟังนะคะกับรายการบ้านนี้มีสุขนะคะชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วนะคะคุณฟังว่าบ้านนี้มีสุขค่ะเพราะฉะนั้นความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการนะคะไม่ว่าจะยากดีมีจนก็อยากจะให้ตนเองเนี่ยมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งที่สร้างความสุขให้กับชีวิตให้กับคุณได้ดีที่สุดนั่นก็คือบ้านครอบครัวและครอบครัวนั้นถ้าหากว่ามีความรักมีความเข้าใจมีความอบอุ่นนะคะมีความเห็นใจซึ่งกันและกันปัญหาต่างๆที่คิดว่าใหญ่หลวงถ้าหากว่ามีคนคอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เหล่านั้นก็จะดูเล็กไปทันทีนะคะซึ่งทางรายการนะคะก็ขอเป็นสื่อกลางในการที่จะนำเรื่องราวดีๆนำข่าวสารดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังให้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกันนะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะวันนี้ได้นำเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุตามหลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 5 อ ค่ะคุณผู้ฟังคะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนมากนอกจากจะมีความเสื่อมของร่างกายตามวัยแล้วยังอาจจะมีโรคเรื้อรังที่ต้องการดูแลอย่างเช่นว่าโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหลอดเลือดโรคกระดูกพรุนโรคมะเร็งนะคะและนอกจากนี้นะคะปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยที่พบเสมอก็คือการบาดเจ็บจากการหกล้มหรือว่าพลัดตกที่สูงจากสถิติพบว่ามากกว่าครึ่งหกล้มในตัวบ้านและในบริเวณรั้วบ้านอย่างเช่นว่าในห้องนอนห้องครัวและห้องน้ำสาเหตุหลักของการหกล้มส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นลื่นสะดุดสิ่งกีดขวางการเสียการทรงตัวพื้นต่างระดับหน้ามืดวิงเวียนรวมถึงสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมอย่างถูกกระแทกหรือตกบันไดซึ่งภายหลังจากการพลัดตกหกล้มแล้วประมาณครึ่งหนึ่งมีอาการฟกช้ำนะคะรองลงมาก็คือมีอาการปวดหลังและรุนแรงจนกระดูกหักนะคะรวมทั้งเกิดความพิการและเสียชีวิตตามมาค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 5 อ นั่นก็คืออที่1ค่ะอาหารนะคะรับประทานอาหารให้หลากหลายค่ะได้สัดส่วนเพียงพออิ่มครบ5 หมู่เน้นย่อยง่ายและสะอาดอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นอาหารที่มีไขมันสูงหวานจัดเค็มจัดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะที่2นะคะออกกำลังกายโดยออกกำลังกายทุกสัดส่วนกระตุ้นจังหวะการเต้นของหัวใจผู้สูงอายุควรเคลื่อนไหวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะออกกำลังกายอย่างเหมาะสมหลากหลายวิธีเช่นยืดเส้นยืดสายยืดเหยียดช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเดินเร็วขี่จักรยานว่ายน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะคะและควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันออกแรงเกินกำลังความเร็วสูงเกร็งเบ่งยกน้ำหนักการอยู่ในสถานที่ร้อนอบอ้าวอากาศไม่ถ่ายเทอยู่กลางแดดจ้านะคะที่สามค่ะอารมณ์นะคะคืออารมณ์รื่นเริงยินดีชีวิตสดใสด้วยรอยยิ้มจิตแจ่มใสมองโลกในแง่บวกไม่เครียดช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ลูกหลานคนรอบข้างนะคะที่4ค่ะอดิเรกสร้างสรรค์งานอดิเรกเพิ่มพูนคุณค่าเกื้อกูลสังคมหากิจกรรมงานอดิเรกที่ชอบทำแล้วเพลิดเพลินและมีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นว่าอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมพบปะสังสรรค์ให้คำปรึกษาแนะนำฟังเพลงปลูกต้นไม้นะคะที่5ค่ะอนามัยนะคะสร้างอนามัยดีชีวิตมีสุขนำพาอายุยืนยาวสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีหมั่นตรวจและรักษาสุขภาพปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งนะคะดูแลสุขภาพช่องปากและฟันงดละเลิกอบายมุขบุหรี่เหล้าของมึนเมาและสารเสพติดค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการที่ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นไม่เพียงแต่การเตรียมความพร้อมหรือการปฏิบัติตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้นนะคะลูกหลานครอบครัวก็ควรที่จะใส่ใจดูแลผู้สูงอายุด้วยค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเคาะ4มาตรการเชิงรุกสกัดไลฟ์สดอนาจารคอนเทนต์เถื่อนเตือนผู้เผยแพร่แชร์คลิปมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแถลงผลการหารือการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารภายหลังประชุมร่วมกับคลาราโกะ Director of Public Policy Central Southeast Asia and ASEAN ของเมตาหรือบริษัทแม่ของ Facebook นะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนด4มาตรการดังนี้ค่ะ 1. กระทรวง DE ETDA รวบรวมหลักฐานการกระทำความผิดและส่งต่อให้กับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการผู้ที่มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2560 2. เร่งรัดการปรับหลักเกณฑ์การดูแพลตฟอร์มใหม่เพื่อให้แพลตฟอร์มมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยและปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายทันทีหากเพิกเฉยอาจเข้าข่ายมีความผิดร่วม 3. ร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ META เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุก 4. เตือนประชาชนว่าการกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นถือเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ในทางอ้อมแม้การดูสื่อลามกอนาจารหรือการกดไลค์อาจไม่มีความผิดแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา14วงเล็บ4การนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลภาพหรือคลิปลามกอนาจารถือว่าเข้าข่ายความผิดตามมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกทั้งยังเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ด้วยประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีค่ะ

0: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาวริทเทิลไลบรารี
1: นิทานชุดลูกหมู3ตัวจอมอันธพาล
2: ณชายป่าแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์ป่าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกมันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาเป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งมีงูอันธพาลมาอยู่ที่ชายป่าแห่งนี้ด้วยเจ้างูมีนิสัยดุร้ายจับสัตว์ตัวเล็กๆกินเป็นอาหารทำให้เดือดร้อนกันไปทั่ว
3: แย่จริงๆเลยอ่ะนี่เราจะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นจริงๆเหรอเนี่ยอยู่เป็นที่มาตั้งนานไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องย้ายบ้าน
4: อย่ามัวพูดมากอยู่เลยนะเจ้ากุ้งรีบเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเถอะนะจะได้รีบไปเดี๋ยวเจ้างูอันธพาลมาจับเราอ่ะกินก็หนีไม่ทันกันพอดีหรอกเสร็จหรือยังล่ะ
3: เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ๊ยเร่งอยู่ได้ฉันก็ไม่อยากจะเป็นอาหารของเจ้างูเกเรหรอกนะเอ้าแล้วนี่เจ้าเต่าล่ะเก็บของเสร็จหรือยังจะได้ไปพร้อมๆกันไงล่ะ
5: ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละฉันจะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ก็คือบ้านของฉัน
4: เธอว่าไงนะ
5: ฉันบอกว่าฉันจะไม่ย้ายหนีไปไหน
4: เธอบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะตัวเธอเล็กแค่นี้จะไปสู้กับเจ้างูจอมเกเรมันได้ยังไงกันล่ะรีบหนีไปกับพวกเราดีกว่า
5: ฉันมีวิธีก็แล้วกันนะพวกเธอไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอก
2: แล้วเจ้าเต่าก็ทำตามที่มันพูดจริงๆมันไม่ยอมย้ายหนีไปไหนตอนนี้มีแต่มันเหลืออยู่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะเพื่อนๆของมันต่างก็ย้ายหนีเจ้างูกันไปหมดและแล้วเจ้างูก็มาที่ริมบึงแห่งนั้นจริง
6: ๆในที่สุดบึงแห่งนี้ก็เป็นของเราคนเดียวจะพวกสัตว์ขี้ขาดพากันหนีกันไปหมดแล้วสะใจจริงๆเลย
5: ยังไม่หมดหรอกเจ้างูนิสัยไม่ดียังมีข้าเต่าผู้กล้าหาญอยู่อีกตัวไม่เห็นหรือไงล่ะ
6: ชะน้อยนะเจ้าเต่าเนี่ยช่างกล้าดียังไงมาพูดกับงูผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้รีบย้ายซะก่อนที่ข้าจะโมโหนะแล้วเจ้าจะลำบาก
5: ข้าไม่หนีไปไหนทั้งนั้นแหละนี่เป็นบ้านของข้าเรื่องอะไรจะยอมยกให้เจ้าง่ายๆล่ะ
6: จะมากไปแล้วนี่เตือนดีๆยังไม่ฟังอย่างเนี้ยต้องเจอพิษสงของข้าหน่อยแล้ว
2: ว่าแล้วเจ้างูก็กระโดดกัดเจ้าเต่ามันทั้งกัดทั้งฉกทั้งชกเตะต่อยสารพัดแต่เจ้าเต่าก็หดหัวมุดเข้าไปในกระดองและไม่ว่าเจ้างูจะทำยังไง

0: จะเต่าว่าทำยังไงถึงได้มีร่างกายแข็งแรงแบบเนี้ย
1: เจ้าเต่าได้โอกาสมันจึงคิดอุบายหลอกเจ้างูทันที
2: ง่ายนิดเดียวความจริงเมื่อก่อนเนี่ยนะเนื้อตัวของข้าก็นิ่มๆแบบเจ้านี่แหละ
0: จริงเหรอแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เจ้าถึงได้แข็งแรงแบบนี้ล่ะ
2: ก็มันมีวิธีฝึกนะสิใครก็ทำได้แต่ว่า
0: อะไรหรอรีบบอกมาเร็วเถอะท่าน
2: แต่ว่ามันจะต้องใช้ความอดทนมากๆเพราะมันลำบากมากนะสิน
0: ี่ข้าทนได้นะขอให้ข้ามีร่างกายแข็งแรงแบบเจ้าข้าทนได้ทุกอย่างแหละ
2: อย่างนี้นะวิธีการก็มีอยู่ว่าใครก็ตามที่ต้องการมีเนื้อตัวแข็งแกร่งดุจหินผาก็ให้นอนผึ่งแดดกลางแจ้งเป็นเวลา7วัน7คืนห้ามกินน้ำหรืออาหารใดๆเด็ดขาดเท่านี้แหละเจ้าก็มีเนื้อตัวที่แข็งแบบข้าได
0: ้ง่ายนิดเดียวคอยดูเถอะถ้าเนื้อตัวข้าแข็งแรงแบบเจ้าเมื่อไหร่แล้วก็ข้าจะกลับมาจัดการกับเจ้าทันทีเจ้าเต่าโง่ไอ้ถ้าอย่างนั้นข้าไปก่อนนะจะไปทำตามที่เจ้าบอกขอบใจมากนะเจ้าเต่า
1: แล้วเจ้างูก็รีบจากไปเมื่อเวลาผ่านไป7วัน7คืนเจ้าเต่าจึงเดินไปหาเจ้างูที่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำเมื่อมันเห็นสภาพของเจ้างูมันก็หัวเราะออกมาทันที
2: ทำไมถึงมีสภาพแบบนี้ล่ะ
3: ก็ข้าทำตามที่เจ้าบอกไงนี่ก็ครบ7วันแล้วนะแต่ข้ายังไม่เห็นเนื้อตัวของข้ามันจะแข็งแกร่งดุจหินผาเลยแต่ข้ากลับไม่มีเรี่ยวแรงเอาซะเลย
2: ในที่สุดเจ้าก็หลงกลข้าจะได้เจ้างูเอ๋ย
3: ฮะอะไรนะนี่เจ้าหลอกข้าหรอกเหรอถ้าอย่างนั้นปล่อยไปไม่ได้แล้วข้าจะจัดการกับเจ้าโอ้ยทำไมข้าไม่มีแรงขยับขยื่นเลยล่ะ
2: เจ้าจะมีแรงได้ยังไงกันล่ะก็เจ้าอ่ะนอนตากแดดมา7วันแถมไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยนี
3: ่โอ้ยเจ็บตายจริงๆโดนมันหลอกจนได้หาย
2: เอว่าแต่ว่าเราจะเอางูตัวนี้ไปทำอะไรดีนะต้มแกงจืดงูหรือว่าผัดเผ็ดดีนะ
0: โอ้ยอย่านะเจ้าเต่าข้ายอมแพ้เจ้าแล้วไว้ชีวิตข้าด้วยเถินนะจะทำอะไรข้าก็ยอมละ
2: ดีถ้างั้นเจ้าจงไปจากป่านี้แล้วห้ามกลับมาอีกถ้ากลับมาอีกเมื่อไหร่นะข้าก็จะกินเจ้าเข้าใจไหม
3: จ้าเข้าใจแล้วล่ะไม่กลับมาแล้วจ้าเข็ดแล้วงั้นข้าไปก่อนนะบ๊ายบาย
1: แล้วเจ้างูก็ค่อยๆคลานกระดึบออกไปอย่างหมดเรี่ยวแรงและจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นเจ้างูอันธพาลตัวนี้อีกเลยส่วนเจ้าเต่าก็ไปตามเพื่อนๆที่ย้ายหนีไปให้กลับมาอยู่ที่ป่าแห่งนี้เหมือนเดิมสัตว์ทุกตัวดีใจมากกล่าวขอบคุณเจ้าเต่าเป็นการใหญ่และจากนั้นความสงบสุขก็กลับมาสู่ชายป่าแห่งนี้อีกครั้ง

ค่ะคุณฟังค่ะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนที่จะจากลากันวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะคุณฟังว่าครอบครัวจะมีความสุขได้ถ้าว่าสมาชิกมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันดูแลให้อภัยซึ่งกันและกันให้ความอบอุ่นนะคะถ้าว่าคุณทำได้คุณก็จะภาคภูมิใจที่คุณสามารถสร้างความสุขในบ้านได้นะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ผ้าไหมแพรวาแห่งบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์คือมรดกหัตถกรรมโบราณกว่า300ปีที่ชาวผู้ไทยสืบทอดด้วยหัวใจแห่งความประณีตลวดลายที่ทอด้วยเทคนิคขิดและจกซ้อนสีไหมอันละเมียดทำให้ผืนผ้าทุกผืนเปล่งประกายงามราวแสงรุ่งอรุณเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่าจนได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งไหมด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมผ้าไหมแพรวาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทรงฟื้นฟูงานทอผ้าพื้นบ้านให้กลับมามีชีวิตชีวาสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้ชาวบ้านโพนอย่างมั่นคงพระองค์ยังทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนานาพื้นถิ่นจุดประกายให้คนไทยหันกลับมารักและสืบสานภูมิปัญญาในบ้านเกิดของตนคำว่าแพรคือผืนผ้าของชาวอีสานส่วนคำว่าวาคือความยาวหนึ่งวาขนาดดั้งเดิมของผ้าแพรวาที่ใช้เป็นผ้าสบายของชาวผู้ไทยพื้นผ้าธรรมดาในวิถีชุมชนได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศิลปะและความงดงามของไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้งานหัตถกรรมพื้นบ้านได้รับการยกระดับสู่เวทีโลกเป็นเส้นทางแห่งความยั่งยืนตามพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงวางไว้ให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินตราบนานเท่านาน

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 18:04 น.ครับเมื่อกี้นี้มีหลายคนฟังอยู่บอกเพลงใหม่หรือเปล่าใช่แล้วนะครับเพลงใหม่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่หลายคนฟังแล้วคุ้นเลยนะครับแล้วก็ร้องตามกันได้ไทยช่วยไทย plus นั่นเองนะครับก็เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะครับคึกคักมากๆมีข้อความส่งมาบอกว่าอยู่ที่ตลาดด้วยนะครับไปใช้ไทยช่วยไทย plus บอกโอ้โหซื้อทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับซื้อทั้งขนมซื้ออะไรซื้อเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดขอบคุณมากๆเนี่ยไปดูข้อความในเพจของ NBT Connect ครับบอกชาวพัทลุงปลื้มโครงการไทยช่วยไทย Plus แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทำให้บรรยากาศการจับจ่ายสุดคึกคักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าทุเรียนครับปลื้มมากๆเลยยอดพุ่งเท่าตัวนะครับสามารถจำหน่ายได้วันละ300ถึง500กิโลกรัมเลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าคึกคักครับนี่คือ1เรื่องที่จังหวัดพัทลุงนะครับเป็นพ่อค้าที่ขายทุเรียนนะครับสวท.พัทลุงรายงานบรรยากาศการจับจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ในพื้นที่พัทลุงวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่จำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างที่จังหวัดพัทลุงครับบอกมีประชาชนนี่นะฮะทยอยเดินทางมาเลือกซื้อกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวภายหลังจากที่โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนครับก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเพราะว่าเป็นการบรรเทาภาระแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเด็กๆอยากทานทุเรียนคุณพ่อคุณแม่บอกแต่บางทีราคาเอาพูดตามตรงก็ค่อนข้างมีราคานิดนึงแต่พอมีโครงการนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนง่ายขึ้นเลยนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทย plus 1ประหยัดค่าใช้จ่ายบุตรหลานได้ทานทุเรียนด้วยน้ำลายไหลเลยนะบางคนบอกว่าเด็กๆชอบนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ชอบด้วยยอดขายมาดูยอดขายกันหน่อยมาดูในส่วนพ่อค้าทุเรียนกันนิดนึงเขาบอกว่าพ่อค้าทุเรียนครับที่จังหวัดพัทลุงนี่มีการเปิดเผยจากสวท.พัทลุงครับบอกก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยมียอดจำหน่ายทุเรียนเนี่ยเฉลี่ยนะก่อนที่จะมีนะประมาณสัก100ถึง200กิโลกรัมแต่พอหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทย plus ปั๊บโอ้โหปรากฏว่าเป็นไงพุ่งขึ้นเกินเท่าตัวอีกครับ300ถึง500กิโลกรัมเพิ่มขึ้นมากๆเลยทีเดียวรายได้เขาบอกเขาดีมากคุณผู้ฟังตอนนี้นะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งขอบคุณข้อมูลจากเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศครับเต็มไปด้วยความคึกคักทีเดียวนะครับสำหรับไทยช่วยไทย plus นะครับที่มีผลตอบรับมีฟีดแบคที่ดีเหลือเกินครับชอบมากๆเลยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ก็ส่งมากันหน่อยว่าวันนี้นะครับฟังอยู่ที่ไหนแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากจะรายงานกันก็ส่งมาบอกกล่าวกันแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆกันแต่แน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับในวันนี้ครับพฤหัสที่4 มิถุนายน 2569เวลา18:50 น.เป็นต้นไปณทำเนียบรัฐบาลครับก็เดี๋ยวติดตามการถ่ายทอดทั้งทาง NBT 2HD นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเวลา18:50 น.เป็นต้นไปนะครับก็นำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยพร้อมๆกันนะครับอ่ะมีข้อความส่งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่ใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมเคาะจอเคาะใจด้วยใครเคาะแล้วรายงานด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับเพิ่มเติมมาด่วนเลยนะครับว่าวันนี้อยู่ที่พื้นที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็บรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ส่งเข้ามาทักทายกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าคึกคักไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศของไทยช่วยไทย plus ที่เมื่อกี้นี้ฟังเพลงไปหลายๆคนบอกว่าโอ้โห มีความสุขมากๆใช้จ่ายเรื่องของค่าโดยสารเรื่องรถเมย์รถไฟฟ้าเรือรถบขสทั้งหมดทั้งมวลได้หมดเลยครับผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับโดยเรื่องราวของการใช้โครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับกระแสตอบรับดีเหลือเกินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40โดยนะครับให้ประชาชนใช้สิทธิ์สนับสนุนเรื่องของค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569จนถึงนู่นนะครับ30กันยายน2569โดยมาดูในส่วนของระบบขนส่งกันหน่อยที่เข้าร่วมโครงการอยากประชาสัมพันธ์กันนะครับรถเมย์ขสมกก็ใช้ได้นะครับใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ได้เลยชำระค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันทีครอบคลุมทั้งรถโดยสารขสมกทุกคันรถโดยสารบขสใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัดได้เลยนะครับใครที่มีแพลนนะครับจะไปเที่ยวตจวนะครับโดยสารรถบขสใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้รัฐสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันสามารถซื้อได้ครับที่สถานีเดินรถบขส139แห่งทั่วประเทศนะครับ MRT ใช้ได้ไหมคุณบอลได้ครับรถไฟฟ้า MRT 4สาย BTSสายใช้ได้เลยนะครับใช้ซื้อตั๋วนะครับโดยสารผ่านแอปเป๋าตังได้ครอบคลุม MRT สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีชมพูแล้วก็มีรถไฟฟ้า BTS ทุกสายใช้ได้เลยไทยช่วยไทยพลัสนะครับเรือกันบ้างเรือกันบ้างหาข้อมูลมาแล้วเรือด่วนเจ้าพระยาใช้สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็เฉพาะจุดรับชำระที่กำหนดเช่นยกตัวอย่างนะก็มีสาทรไอคอนสยามสะพานตากสินใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะครับราชินีมีพระนครแล้วก็ปากเกร็ดเรือด่วนเจ้าพระยาเหล่านี้ใช้ได้นะครับไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐบาลครับยังได้ขยายการรองรับสิทธิ์นะฮะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้เดินทางกับรถเมย์นะครับเป็นรถเมย์ไฟฟ้าไทยสมายบัสTSB ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับก็จะมี23เส้นทางครับขยายให้ครบ124เส้นทางภายในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลนะครับตั้งใจที่จะดูแลเรื่องของต้นทุนการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนลดภาระค่าครองชีพนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เดินหน้าที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเตรียมไปพักกันแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บหนึ่ง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับพูดคุยกันทักทายกันได้เลยนะครับมีหลากหลายพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เลยเดอะพูลนะครับ AKT RT แน่นะส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มีข้อความจากคุณศิวัตรด้วยนะครับวันนี้สวัสดีมาทักทายกันมาแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่คุณสมายด้วยนะครับคอยที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับสามารถเพิ่มเติมแล้วก็พูดคุยกันได้หนึ่งเรื่องสำคัญเลยครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าพูดคุยกันนะครับรู้ฟังครับแน่นอนเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาโดยตลอดเลยการพยากรณ์โหราศาสตร์ของไทยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติด้วยทิศทางของประเทศไทยกับเรื่องราวของวันนักโหราศาสตร์จะเป็นอย่างไรวันนี้ครับต้อนรับกันเลยดีกว่าครับท่านนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญเรื่องราววันนี้ที่จะคุยกันคือทิศทางประเทศไทยกับวันนักโหราศาสตร์ครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
1: ครับต้อนรับอาจารย์สู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติรายการนะครับ
8: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับอาจารย์ครับเรียนถามคำถามแรกก่อนว่าปัจจุบันนี้ครับเรื่องของศาสตร์การพยากรณ์หลายคนชอบนะครับโหราศาสตร์ไทยหลายคนก็ชอบมากๆเช่นเดียวกันปฏิเสธไม่ได้กับวิถีชีวิตของคนไทยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดคุยกันเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสักกี่ประเภทครับเรื่องนี้และแต่ละประเภทเนี่ยมีหลักใหญ่ใจความยังไงบ้างครับ
8: โหราศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเกี่ยวกับเวลานะครับเราใช้คำว่า astrologyนะฮะก็เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะครับเพราะนั้นวิชาโหราศาสตร์นะครับก็เป็นศาสตร์แห่งกาลเวลาโดยใช้ดวงดาวเป็นเครื่องบ่งชี้นะครับก็มีทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พารตะโหราศาสตร์จีนหรือโหราศาสตร์ของชาติต่างๆนะฮะก็มีหลายๆชาติก็เป็นนานาชาตินะครับความรู้เนี่ยนะเราใช้ตามพื้นที่หรือใช้ตามแหล่งกำเนิดนะตามเชื้อชาติก็ได้นะหรือตามเนื้อหาสาระนะครับแต่โหราศาสตร์ก็มีหลายๆประเภทนะครับอย่างโหราศาสตร์ชะตาบุคคลก็เป็นความรู้ในการพยากรณ์เรื่องของดวงชะตาเกี่ยวกับบุคคลโหราศาสตร์ชะตาบ้านชะตาเมืองชะตาสังคมนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโหราศาสตร์การเงินการคลังโหราศาสตร์การเกษตรนะโหราศาสตร์อุตุนิยมเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก็แล้วแต่เราจะจัดประเภทโดยอาศัยหลักการอะไรนะครับแต่วิธีการดูเด็ดนะมันมีวิชาโหราศาสตร์แล้วก็วิชาการพยากรณ์นะพยากรณ์โดยใช้ดวงดาวนะเราเรียกว่าโหราศาสตร์นะแต่ถ้าใช้โดยหลักการอย่างอื่นอาจจะดูแบบตัวเลขก็เรียกว่าเลขศาสตร
1: ์ครับ
8: ลายมือก็เรียกหัตถศาสตร์นะนรลักษณ์ลักษณะนะอย่างคนจีนที่เขาดูนะดูลักษณะทั้ง5บนใบหน้าเขาก็เรียกโหเฮงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเรามีเรื่องของโหราศาสตร์ไทยก็เป็นการคำนวณเรื่องของตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าโดยอาศัยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดแล้วก็เฉลิมขึ้นมาเป็นรูปดวงชะตาแล้วก็มาวิเคราะห์แนวโน้มวิถีชีวิตนะฮะอันนี้ก็เป็นโหราศาสตร์ไทย นะซึ่งมีพื้นฐานรากฐานนะมาจากอินเดียแล้วก็มีการผสมผสานกับความรู้ทางโหราศาสตร์ของไทยนะครับส่วนโหราศาสตร์พระตาก็เป็นโหราศาสตร์นะฮะของอินเดียนะก็ใช้ปฏิทินนิรายนะนะครับเอามาคำนวณนะครับแล้วก็ผูกดวงชะตาแล้วก็อาศัยคำพีโบราณของอินเดียมาใช้ในการพยากรณ์นะก็เรียกโหราศาสตร์พลศาสตร์นะนอกจากนั้นแล้วยังมีโหราศาสตร์ตะวันตกนะตะวันตกร่วมสมัยนะครับโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะฮะก็ใช้ปฏิทินสายนะนะแล้วก็มาผูกดวงมาเฉลิมเป็นแผนผูกดวงชะตานะแบบสายนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโหราศาสตร์จีน
1: ครับ
8: นะโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะเราเน้นเรื่องปีนักกษัตริย์เน้นเรื่องธาตุทั้ง5ของจีนนะครับแล้วก็พลังธาตุพลังหยินหยางอะไรเนี่ยนะครับส่วนเลขศาสตร์ก็เป็นการวิเคราะห์ความหมายเรื่องอิทธิพลของตัวเลขนะว่าตัวเลขแต่ละตัวนะมีที่พรมีความหมายอย่างไรแล้วก็มาสัมพันธ์กับเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะฮะเรื่องของชื่อนะแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับส่วนวิชาหัตถศาสตร์หัตถาก็แปลว่าฝ่ามือใช่ไหม
1: ครับ
8: เนี่ยก็เป็นการดูลายมือนะครับเพราะนั้นเส้นบนฝ่ามือเนินแล้วก็ผิวมือแล้วก็ลักษณะต่างๆนะบนลายมือบนฝ่ามือก็จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแต่ละศาสตร์ก็มีความแตกต่างกันนะแต่เราก็มีจุดร่วมที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพยากรณ์เชิงสัญลักษณ์ต่างๆนะฮะเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มนะฮะแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นไปของชะตาชีวิตทำให้เราเข้าใจชีวิตมนุษย์นะฮะก็เป็นจุดร่วมสำคัญนะฮะอันเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นโหราศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาแล้วก็มีการพยากรณ์ในหลายๆรูปแบบนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นคำถามต้องเรียนถามเลยหลายคนรู้แล้วแหละว่ามันมีหลากหลายสาขามากๆความสำคัญของจรรยาบรรณแล้วก็จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในฐานะนักโหราศาสตร์บางทีแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่หลายๆคนเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ด้วยแหละบางทีก็หลงเชื่อบ้างอะไรบ้างเรื่องของจรรยาบรรณแล้วก็จิตวิทยาการให้คำปรึกษามันต้องมียังไงบ้างครับที่จะให้เป็นความรู้ครับ
8: นะครับเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของจรรยาโหรก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะนั้นวิชาชีพทุกวิชาชีพแหละนะก็จะมีกรอบของจรรยาบรรณนะที่ใช้ในการควบคุมจันโลงวิชาชีพนะครับจรรยาบรรณของโหรก็มีอยู่มากมายหลายข้อนะฮะแต่ก็จะยกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็การพยากรณ์เนี่ยนะฮะก็พยากรณ์เพื่อสร้างสรรค์เพื่อจันโลงนะให้คนอยู่ในกรอบอยู่ในวิถีชีวิตในคันลองชีวิตที่ดีงามนะครับก การพยากรณ์เนี่ยก็จะมีข้อห้ามที่สำคัญคือเนี่ยจะไม่สร้างความหวาดกลัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามเรื่องการพยากรณ์นะฮะการตายนะครับการตายห้ามพยากรณ์เรื่องของการอย่าล้างเรื่องของผัวเมียนะฮะแล้วก็ชะตาชีวิตของเด็กนะฮะว่าเด็กคนโน้นร้ายหรือดีอย่างไรนะฮะเพราะการพยากรณ์3อย่างที่พูดถึงนะฮะในหลักการของโหราศาสตร์ท่านก็บอกว่าทายสมพงเมียผัวเรื่องชั่วดีทายชีวีวิบัติตัดชนสาทายคุณทายโทษทายคุณโทษทารกทาริกาเปลี่ยนโหราตัวห้ามการทำนายเพราะการทำนาย3อย่างนี้นะล่อแหลมแล้วก็จะสร้างความวิตกความหวาดกลัวนะทำให้การดำเนินชีวิตอาจจะไม่ปกติสุขได้นะครับเพราะฉะนั้นการพยากรณ์3อย่างที่พูดถึงนะก็ควรที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะทายสมพงษ์เมียผัวเรื่องตัวดีทายชีวีวิบัติตัดชนสาทายคุณโทษทารกทาริกาเรียนโหราครูห้ามการทำนายนะเพราะฉะนั้นการทำนายความตายนะพยากรณ์ไปนะคนก็อาจจะ
1: วิตกกังวล
8: วิตกกังวลหวาดกลัวเนี่ยอาจจะไม่เป็นปกติสุขนะครับ
1: บางคนเครียดอาจารย์นอนไม่หลับพอโทรทักมานะ
8: เพราะฉะนั้นการพยากรณ์ก็น่าจะพยากรณ์ในเชิงเตือนให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตส่วนเรื่องความรักก็เหมือนกันนะคนอาจจะแต่งงานกันนะดำเนินชีวิตคู่นะแล้วเกิดโหนหรือผู้พยากรณ์ไปพยากรณ์นะอย่างโน้นอย่างนี้จะแตกแยกจะอย่าล้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการทำให้เกิดการหวาดระแวงนะสงสัยอะไรนะครับทำให้เกิดการอย่าล้างเกิดขึ้นได้นะเนื่องจากความวิตกกังวลนะเรื่องของผู้ครองอะไรต่าง
1: ๆครับ
8: เรื่องเด็กก็เหมือนกันนะฮะการที่พยากรณ์ดวงเด็กเด็กคนนี้เนี่ยดีเด็กคนนี้ร้ายเนี่ยพยากรณ์ร้ายเนี่ยก็ทำให้ใครทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะหวาดระแวงหรือรังเกียจเสียดชันอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่จะส่งเสริมเนี่ยเลี้ยงดูให้ดีนะครับก็อาจจะเป็นที่ตังขาในดวงชะตาเด็ก
1: ครับ
8: นะครับหรือทายเด็กดีจนเกินไปเด็กก็อาจจะเหลิงว่าดวงดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคำพยากรณ์ก็น่าจะไปในเชิงชี้แนะแล้วก็สร้างสรรค์นะครับส่วนจรรยาบรรณอย่างอื่นนะครับก็มีอีกหลายข้อก็เช่นเรื่องของการรักษาความลับของผู้มาปรึกษาผู้มารับการพยากรณ
1: ์ครับ
8: นะครับแล้วประการสำคัญนะครับก็คือเรื่องของเสรีภาพในทางด้านการตัดสินใจทางด้านความคิดนะครับก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับคำปรึกษาหารือเนี่ยนะฮะมีเสรีภาพในการตัดสินใจในชีวิตของตนเองนะด้วยหลักการและเหตุผลนะครับอันนี้ก็เป็นจรรยาบรรณ นะที่ยกให้ดูเป็นตัวอย่าง
1: ครับอาจารย์เรื่องของเทคโนโลยีบ้างครับอาจารย์การนำเอาไอทีเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในแวดวงโหราศาสตร์มีไหมครับ
8: เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะในยุคใหม่นะฮะคือเราเปรียบเทียบระหว่างนะโหรในยุคเก่ากับยุคใหม่นะสมัยก่อนเนี่ยการที่จะดูดวงชะตาได้เนี่ยก็จะต้องมีหลักการนะมีข้อมูลนะเพราะฉะนั้นโหรสมัยก่อนก็จะอาศัยตำรับตำราจะปลูกดวงได้ดวงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเนี่ยใช้เวลาเนี่ยพบปฏิทินโหรมีปฏิทินร้อยปีมีแผ่นหมุนลัคนากำเนิดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีก็จะเข้ามามีบทบาทนะครับในการปลูกดวงในการคำนวณนะซึ่งไม่เหมือนกับสมัยก่อนซึ่งต้องคำนวณด้วยมือ
1: ครับ
8: แต่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีซอฟต์แวร์เรามีแอปพลิเคชันนะก็สามารถที่จะคำนวณหาตำแหน่งดวงดาวนะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับ
8: เป็นการประหยัดเวลานะฮะก็ทำให้มีฐานข้อมูลทางดิจิทัลนะฮะก็มีระบบออนไลน์นะครับอย่างการประชุมนักโหราศาสตร์หรือจะพยากรณ์โดยการประชุมทางออนไลน์ก็ได้นะฮะ
1: ก็สะดวกขึ้นมาก
8: วิดีโอคอนอะไรต่าง
1: ๆครับ
8: จะมีบทบาทนะฮะเดี๋ยวนี้มีAI สัญญาประดิษฐ์นะฮะก็จะถ้ามันมีบทบาท
1: ครับ
8: นะครับก็เป็นตัวช่วยนะฮะแต่อย่างไรการพยากรณ์การพินิจพิเคราะห์นะครับเพราะดวงชะตาเนี่ยมันประกอบด้วยสองส่วนก็ส่วนทางกายภาพเนี่ยซึ่งสามารถจะคำนวณหรือหาตัวช่วยได
1: ้
8: นะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะครับก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะซึ่งมนุษย์ก็จะต้องใช้นะครับความรู้นะฮะแล้วก็ความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับการพยากรณ์ด้วยครับ
1: ครับอาจารย์ครับมูลค่าเม็ดเงินเรื่องของเอาง่ายๆว่าคำว่าสายมูที่ตอนนี้ทุกคนคุ้นปากกันเลยว่าสายมูเนี่ยสร้างธุรกิจมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อหรือว่าสายมูมากน้อยขนาดไหนครับ
8: ที่จริงโหราศาสตร์นะก็ถ้ามันมีบทบาทนะฮะในสมัยก่อนนะแม้แต่สมัยนี้เองนะโหราศาสตร์สามารถจะพยากรณ์เรื่องของหุ้นได
1: ้
8: นะฮะเพราะนั้นเนี่ยแล้วโหรพยากรณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะฮะก็สามารถที่จะชี้นำนะเรื่องของหุ้นนะครับเรื่องของหุ้นทำให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะฮะสัมพันธ์ยังไงนะครับเรื่องของความเชื่อนะฮะเรื่องของระบบความเชื่อเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะฮะครับ
1: ครับฟังอยู่ครับอาจารย์ครับ
8: นะครับเ เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่สามารถที่จะประยุกต์กับความเชื่อทางโหราศาสตร์นะครับอย่างเรื่องของการไหว้พระการทำบุญการดูฤกษ์ดูยามหรือการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญสำคัญนะครับก็ย่อมมีผลทางด้านเศรษฐกิจนะครับเฟื่องฟูไม่เฟื่องฟูต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อมโยงนะก็เป็นการช่วยนะทำให้ทางด้านเศรษฐกิจนะครับในแต่ละด้านเนี่ยนะควบคู่กับการอนุรักษ์นะศิลปะวัฒนธรรมนะฮะซึ่งเชื่อมโยงกับทางด้านโหราศาสตร์ด้วย
1: ครับ
8: ครับ
1: และปิดท้ายครับอาจารย์ทราบมาว่าเมื่อวาน3มิถุนายนมีการจัดงานด้วยใช่ไหมครับวันนักโหราศาสตร์ครั้งที่9ด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับ
8: วันนักโหราศาสตร์เนี่ยเราใช้วันสำคัญนะครับก็คือวันที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะหรือพราหมณ์โกณฑัญญะพยากรณ์พระราชโอรสของพระเจ้าสุโธทนะนะครับตอนที่ประสูติได้5วันนะครับในปีปกติมาเนี่ยนะครับก็จะตรงกับวันแรม5ค่ำวันแรม5ค่ำเดือน6นะครับแต่ถ้าปีใดอย่างปีนี้เป็นปีอาทิตย์มาศนะเราก็ใช้วันแรม5ค่ำเดือน7นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันตรงกับวันแรม3ค่ำนะวันแรม3ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นปีอธิกมาศก็มีปรากฏการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์ก็คือตรงกับวันที่ท่านอัสสิตามุนีนะหรืออัสสิตาดาบสนะพยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะ
1: ครับ
8: นะครับว่าจะออกบวชแล้วก็จะสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่แท้นะครับแล้วก็สั่งสอนเวนยสัตว์ให้รู้ตามนะแล้วก็ใช้วันแรม3ค่ำ
1: ครับ
8: เมื่อวานนะซึ่งเป็นวันพยากรณ์ของอาสิตามุนีนั่นแหละแล้วก็ใช้วันแรมมาค่ำก็คือวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
8: นะเป็นวันนักโหราศาสตร์นะครับตรงกับวันที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะพยากรณ์เป็นหนึ่งเดียวนะว่าเจ้าชายพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธทนะจะต้องออกบวชนะครับแล้วก็กำหนดให้เป็นวันนักโหราศาสตร์นะครับก็เป็นการเชิญชวนงานนักโหราศาสตร์ในแต่ละสำนักหลายๆสำนักในประเทศไทยนะมาชุมนุมกันนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับประกาศจุดยืนของนักโหราศาสตร์และให้นักโหราศาสตร์เนี่ยตระหนักถึงความสำคัญนะในการเป็นนักโหราศาสตร์นะก็เป็นการกำหนดบทบาทของโหรว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องช่วยจันโลงสังคม
1: ครับ
8: นะแล้วก็ชี้แนะแนะนำสั่งสอนให้คนนะอยู่ในคันลองครองธรรมที่ดีนะฮะก็เป็นการประกาศจุดยืนนั่นเองนะฮะ
1: ครับ
8: นะครับ
1: ครับ
8: และเมื่อวานเนี่ยเราก็มีการเปิดงานนะครับก็เริ่มด้วยการสดุดีวีรกรรมของศาสดาพยากรณ์นะก็มีการสดุดีวีรกรรมของท่านอัสสิตามุนีนะ ที่พูดถึงนะแล้วก็สดุดีวีรกรรมของการพยากรณ์ของพรามโพนธัญญะซึ่งเป็นโหรเอกของโลกที่พยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะนะว่าจะออกบวชสถานเดียว
1: ครับ
8: แล้วก็จะสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่แท้แล้วก็สั่งสอนเวนยสัตว์ให้รู้ตามนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้สดุดีสรรเสริญนะครับผลงานวีรกรรมของพญาลิไทยนะครับแล้วก็พระยาโหราธิบดีสมัยพระเจ้าปราสาททอง
1: ครับ
8: นะครับที่ขนานนามว่าโหรไทยหนูนะทำนายแม่นยิ่งกว่าตาเห็นแล้วก็สดุดีวีรกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะที่พยากรณ์สุขราคานะครับที่ว่าก
1: ่อน
8: ได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีครับ
1: ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ครับด้วยเวลานะครับเดี๋ยวคราวหน้าต้องเชิญท่านอาจารย์มาคุยเรื่องนี้กันใหม่นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เรื่องสำคัญในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
8: ครับขอบพระคุณครับโชคดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือทิศทางนะครับของโหราศาสตร์ไทยนะครับที่หลายๆคนมีความชอบนะครับมีความเชื่อแต่อย่างที่อาจารย์บอกแหละนะครับว่าต้องมีวิจารณญาณแล้วก็นักพยากรณ์ก็ต้องมีจรรยาบรรณด้วยนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนในวันนี้ครับมีหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะมาส่งท้ายกันด้วยนะครับประชาสัมพันธ์กันรายละเอียดของคอนเสิร์ตถนนดนตรีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนำคุณผู้ฟังไปติดตามพร้อมๆกันเชิญครับ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ก็ติดตามกันได้นะครับอย่างที่ย้ำกัน26มิถุนายนนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับแน่นอนใครที่ติดตามอยู่แนะนำครับแนะนำเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วด้วยตอนนี้แอบบอกนิดนึงว่าคนเยอะมากนะครับที่สนอกสนใจเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะชมนะครับไม่อยากให้พลาดเลยไปลงทะเบียนกันนะครับเดี๋ยวช่วงเวลา 18:50 นาทีครับเดี๋ยวขอเชิญคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับฟังแล้วก็รับชมนะครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจะมีการถ่ายทอดนะครับทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในห้วงเวลา 18:50 นาทีนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับที่ติดตามผ่านทางรายการของเราจับประเด็นเป็นข่าวครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับช่วงเวลาเดิม 17:07 ถึง 19:00 นครับก็กลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้บอลสักการแก้วประจันลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับมีความสุขมากๆแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบอลสการแก้วประจัน

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง

เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ19นาฬิกานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนุนชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกทาสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1

0: ตื่นตัวหนึ่งหลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาพอลิคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วย
2: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือกไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติกาลเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดถุมครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กอโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่
12: สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะหืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องการเตือนภัยจากปภ.นะคะซึ่งปภ.มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มค่ะและก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569ค่ะโดยสั่งการให้จังหวัดนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสาบล่วงหน้าค่ะพร้อมจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะข่าวประจำพื้นที่เสี่ยงช่วงนั้นฝนเนี่ยนะคะเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือนะคะประชาชนได้ทันท่วงทีที่เกิดภัยค่ะแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนนะคะโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางค่ะได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้มีการประกาศนะคะในเรื่องของฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะวันที่2ถึง4มิถุนายน2569นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็ขาดไม้ลักษณะอาการในช่วงวันที่2ถึง8มิถุนายน2569นะคะว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักได้โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงนะคะระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายน2569เนี่ยแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งและก็ดินโคลนถล่ม6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะคะพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง4จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดระนองก็คืออำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญและก็อำเภอกระเป๋อนะคะจังหวัดพังงาค่ะที่เกาะยาวตะกั่วทุ่งถ่ายเมืองตะกั่วปาและก็อำเภอโคราบุรีภูเก็ตทุกอำเภอค่ะจังหวัดกระบี่นะคะที่อำเภอเมืองกระบี่คลองผมกอลันตาเนื้อคลองและก็อ่าวลึกค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยปภ.ได้ประสาน6จังหวัดภาคใต้และก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะคะในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เตรียมความพร้อมรับมือค่ะโดยจัดเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะข่าวประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าพื้นที่ค่ะกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงก็ให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้น
ื้นที่เสี่ยงภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของดำรงชีพไว้เพียงพอด้วยนะคะและก็หากมีประกาศแจ้งเตือนภัยก็ขอให้ประชาชนค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทยไดสเตอร์อเลิร์ตนะคะแล้วก็แจ้งข้อความช่วยเหลือทางไลน์

หัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

ันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันกับทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานินนะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัตน์สกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตร เสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวรรณวรรณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางลัดดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงศ์พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอาราดัสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลร่วมกับสิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายโดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์www.rb12.thai.run ซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่นำส่งกรมสรรพากร
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
3: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ60/40ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายนั่นเพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็เลยอำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
2: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
5: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม.เพราะว่าเป็น

0: ข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้วผมเนี่ยดำเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรอีกส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับไม่ประชันความเดือดร้อน
1: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชวนันท์มาลีรายงาน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางการจีนเพื่อแสดงถึงความกังวลต่อการกระทำที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปฏิบัติในอดีตและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประณามมาตรการตอบโต้ของทางการจีนอย่างรุนแรงซึ่งจีนไม่มีสิทธิ์แทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและแทรกแซงสมาชิกรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกับไต้หวันธนาคารกลางของคิวบาเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในคิวบาจะถูกระงับตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งยุติความสัมพันธ์กับฟินซิเม็กบริษัทการเงินของคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลาฟเคชบาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายบาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทางนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะชิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินทุมือ10ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-17และ21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม18-21และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคคิวพาณิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพเพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทะทงจากเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปรยอจากวิลแชร์เรซซิ่งคว้ารางวัลนักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาบคว้ารางวัลนักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาถิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองภานิชคาดนาครายงาน
6: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติกโดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสารัตอยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่
10: ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562
13: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนสำหรับคำว่าพานแว่นฟ้านะคะเป็นลักษณะของพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ซึ่งก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้นอ้าวเอาแปลงนี้เหรอวะข้าจะได้มีเพื่อนบ้านเป็นอัยการกันละคราวนี้ว่าอย่างไรล่ะพี่ผู้ใหญ่พ่อจ้องกระดาษแผ่นนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ชี้ไปยังที่ว่างสีเขียวหย่อมหนึ่งพร้อมกับประกาศลั่นฉันก็เอาตรงนี้ห้าไร่ผมอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าพ่อผมเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันคนสมัยที่ชาวบ้านยังทำนาได้ปีละมากๆพ่อมักจะเป็นคนนำผลผลิตของลูกบ้านไปขายให้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ถูกพ่อค้าคนกลางโกงเอาแต่ครั้นพอทำนาไม่ได้ชีวิตของพ่อจึงเปลี่ยนไปช่วงแรกทุกคนให้เขาอ้างว่าการเล่นพนันขันต่อนั้นเป็นไปเพื่อคลายทุกข์จากเรื่องนาแต่ว่าพอนานวันไปกับกลายเป็นการเล่นอย่างจริงจังและพ่อก็ตัดสินใจเปิดบ่อนมันที่บ้านซะเลยวันแรกที่รู้เรื่องผมไม่สบายใจมากจะนอนไม่หลับพยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อเลิกซึ่งพ่อก็รับปากว่าถ้าหากทำนาได้เมื่อไหร่จะกลับมาทำนาและก็เลิกเล่นการพนันทันทีแต่นี่ก็ร่วมปีแล้วบ้านผมก็ยังคงเป็นแหล่งรวมขาพนันชั้นยอดประจำหมู่บ้านอยู่ไม่เว้นวายยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าชาวบ้านยิ่งลืมไร่ลืมนาหลงลืมหน้าที่แห่งตนหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนผมเองนั้นอดสูใจแทนไม่ได้

ฉันเอาตรงนี้นะตรงใกล้ๆของไอ้คงมันยังไงก็จะได้คอยดูกันตอนแก่ตอนเฒ่าพ่อกอดคอตะคงพลางหัวเราะไปพลางผมเห็นผู้สูงวัย2คนไม่หัวเราะอย่างนี้มานานแล้วขนาดไอ้คงมันยังปลูกข้าวบนดวงจันทร์ได้ผู้ใหญ่ดำอย่างข้าจะกลัวอะไรแล้ววะพ่อหันมาพูดกับลูกบ้านคนอื่นๆในขณะที่พ่อกับตะคงกำลังนั่งเขียนสัญญากันแล้วก็ฟังการอธิบายรายละเอียดเรื่องต่างๆอยู่นั้นลูกบ้านหลายคนก็เรียบๆเคียงๆดูที่ดินที่เหลืออยู่พลางปรึกษาหารือกันอย่างเป็นกังวลเอมันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้วนะถ้ามันเป็นไปอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่าจริงพวกเราจะอยู่กันยังไงล่ะหลายคนเริ่มลังเลเมื่อเห็นคนอื่นๆทยอยเลือกซื้อที่ดินกันคนละไร่สองไร่หลายคนกลับบ้านไปจูงลูกจูงเมียมาดูแล้วก็เริ่มจับจองที่ดินบนดวงจันทร์กันเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อตะวันบ่ายคล้อยทุกคนในหมู่บ้านดอนสักทองก็เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์กันทุกหลังคาเรือน

ฤดูเพาะปลูกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ฝนก็ยังไม่ตกพวกเราต้องขายข้าวล็อตแรกให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพื่อที่จะได้ทันกับที่ทางรัฐบาลจะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ในรอบแรกไม่อย่างนั้นต้องรออีก3ปีชาวบ้านที่เสียเงินซื้อที่ดินแล้วก็อยากได้ส่วนแบ่งให้เร็วที่สุดจึงเป็นกังวลที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ได้ความว่ายังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่เกษตรท่านแนะนำว่ายังไงชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านของผมอีกครั้งหลังจากที่พ่ออาสาไปปรึกษาปัญหาเรื่องปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอก็ท่านว่าให้พวกเราเนี่ยลองปลูกถั่วกันก่อนถั่วมันอายุสั้นปลูกแป๊บเดียวมันก็ให้ผลเก็บผลเสร็จก็ไถกลบไว้ใต้ดินให้เป็นปุ๋ยทำอย่างนี้แล้วค่อยปลูกข้าวถ้ามัวแต่ปลูกถั่วกันอยู่และปลูกข้าวทันแล้วผู้ใหญ่ฮะลูกบ้านคนหนึ่งถามฝนก็ยังไม่ตกยังไงเราก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่ดีปลูกถั่วใช้น้ำน้อยกว่ามันก็คงรอดแล้วหรอวะมาลองดูกันก่อนก็แล้วกันหลังจากวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ขมีขมันปลูกถั่วกันยกใหญ่รดน้ำพรวนดินประคบประหงมราวกับลูกในไส้พอถั่วอยู่ได้ประมาณ3เดือนชาวบ้านก็เก็บเกี่ยวไปขายบางบ้านที่ดูแลอย่างดีสามารถเก็บผลผลิตได้เกือบ200กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านน่าชื่นขึ้นได้ในรอบหลายปีมานี้ข้าจะเก็บเงินเนี้ยไว้ทำทุนปลูกข้าวข้าว่านะจะส่งข้าวสัก20เกวียนขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ให้ได้ไอ้สันคลี่เงินจากการขายถั่วอวดผมแล้วแกไหลดินได้เงินแล้วจะทำอะไรผมไม่อยากฝันนี่มากเพราะอย่างไรเสียความคลางแคลงใจของผมก็ยังคงอยู่ชายผู้นั้นเป็นใครกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกลวงผมเฝ้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันแต่ไม่เคยได้รับคำตอบสักทีเรื่องดีเรื่องนึงเกิดจากความกลัวของพ่อซึ่งคิดว่าดินที่เสื่อมโทรมมานานแล้วอาจจะทำให้ได้ข้าวไม่มากพอจึงชักชวนชาวบ้านเร่งปลูกพืชตามคันนาแล้วก็ที่ดินรกร้างรอบบริเวณผมไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ทั้งพ่อแล้วก็ชาวบ้านวุ่นวายอยู่กับการเตรียมปลูกข้าวจนไม่มีเวลาว่างมาเล่นถั่วโปกันอีกแล้วบ่อนที่บ้านของผมจึงปิดไปเองโดยปริยายและในเมื่อทุกคนกำลังจะลืมมันผมจึงช่วยกันกำจัดหลักฐานสุดท้ายของความทรงจำมันยอดแย่โดยในวันหนึ่งผมแอบเอาโต๊ะและก็อุปกรณ์การพนันที่คลุมผ้าไว้ที่ถุนบ้านไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะนำไปทำเป็นเชื้อไฟไล่ยุงให้ไอ้ขาวลูกวัวตัวใหม่ของผมคืนนั้นเมื่อพ่อกลับมาบ้านแต่ไม่ได้ซักถามอะไรผมจึงเฉยเสียฝนแรกตกหลังจากนั้นไม่นานเม็ดฝนที่ตกแทรกแผ่นดินที่แห้งแล้งมายาวนานแล้วทำให้ความร้อนที่สะสมคุกรุ่นขึ้นมาในอากาศส่งผลให้อบอ้าวไปทั่วแต่ไม่นานความอบอ้าวนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความชุ่มเย็นจากพรของพระพิรุณชาวบ้านเฮโลโรร้องรำเป็นการใหญ่เพราะนั้นก็หมายถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพวกเราเริ่มไถพรวนดินรอคอยการเพาะปลูกและก็ความหวังที่จะมาถึง

ช้าวันพฤชมงคลรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพวกเราก้มลงกราบพื้นดินขอขมาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพศพที่ละเลยไม่ทำหน้าที่ของพวกเรามาช้านานพ่อของผมเริ่มหว่านเมล็ดข้าวลงในนาผมยืนมองท่านพลางปาดน้ำตาไปพลางนานแค่ไหนแล้วเนาะที่ผมไม่เห็นภาพนี้เราทำการเกษตรยังไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายแล้วก็ผ่านพะโลโทษด่าเทวดาที่ทำให้พวกเราอดอยากวันนี้พอกลับมาทำนาอีกครั้งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นั่นก็ทำให้ผมซาบซึ้งใจนักที่เห็นแผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งกว่าผมและพ่อจะหว่านข้าวเสร็จก็เย็นย่ำมากแล้วตกค่ำหลังจากอาบน้ำจนตัวเย็นจึงลงมือตั้งวงกินข้าวกันที่ระเบียงบ้านดวงจันทร์คืนนี้สวยนักพ่อนั่งแงนมองดูอยู่เนิ่นนานเอ็งว่าต้นข้าวของเรามันจะชอบดินบนดวงจันทร์หรือเปล่าวะผมแงนดูดวงจันทร์ตามท่านแม้ว่าในใจจะเชื่อเต็มร้อยว่าพ่อโดนไอ้ในหน้า18มงกุฎหลอกแต่ก็ไม่อยากขัดท่านอย่างไรเสียเงินที่เสียไปก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าแลกกับการที่พ่อกลับมาทำงานอีกครั้งผมว่าเงินแค่นี้คุ้มค่าสำหรับผมมากไม่รู้สิพ่อถ้าเขาขึ้นไปดูมาแล้วว่าดีก็คงจะดีแล้วมั้งผมตอบแบบขอไปทีเพื่อรักษาน้ำใจพ่อให้มากที่สุดไม่รู้ว่าทางไปดวงจันทร์จะไกลมากไหมนะไม่รู้สิพ่อเพราะว่าผมไม่เคยไปผมดูดนิ้วมือที่ติดน้ำแกงอย่างอร่อร่อยพ่อว่าคงไม่ไกลไปกว่ากรุงเทพหรอกเว้ยพ่อหัวเราะลงลูกคอผมไม่เข้าใจความหมายที่พ่อซ่อนเอาไว้ในคำพูดแต่อย่างใดผมคิดแค่เพียงว่าการกินอาหารกับพ่อในค่ำคืนนั้นมันอร่อยที่สุดเลยทีเดียวถ้าหากเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาในบ้านดอนสักทองตอนนี้ก็คงจะประหลาดใจที่เห็นคนในหมู่บ้านนี้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดในเวลากลางวันเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายคอยดูหนูเพลี้ยไม่ให้มาทำลายต้นข้าวอ่อนๆที่กำลังชูคออย่างน่ารักน่าชังบางคนพูดคุยกับต้นข้าวเหล่านั้นราวกับพวกมันมีชีวิตและหากแอบฟังบทสนทนาของคนเหล่านั้นจะยิ่งแปลกใจใหญ่เพราะพวกเขามักจะพูดกับต้นข้าวของเขาไม่พ้นด้วยประโยคที่ว่าโตเร็วๆนะลูกและจะได้ไปอยู่บนดวงจันทร์หรือไม่ก็พูดว่าไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วอย่าลืมโลกเรานะตกกลางคืนชาวบ้านจะนั่งส่องดูดวงจันทร์ด้วยกล้องส่องทางไกลพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนคนละเมอเพ้อพกแม้ว่าผมจะเวทนากับพฤติกรรมของชาวบ้านเหล่านั้นจนเพลียใจแต่ถ้าหากมองในแง่ดีจะพบว่าชาวบ้านก็ได้กลับมาทำงานทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งซึ่งต่างจากก่อนนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังมือพี่ผู้ใหญ่เดือนหน้าข้าวของเราคงเกี่ยวได้แล้วต้องคงมาหาพ่อในคืนหนึ่งจะเข้าไปขายเองหรือว่าจะฝากกันไปเหมือนคราวก่อนๆล่ะพวกเราตกลงกันว่าจะรวมกันไปขายแล้วก็ให้พี่เนี่ยเข้าไปต่อรองมันจะได้มากกว่าแยกกันขายนะพี่ตะคงนำข้อตกลงมาบอกพ่อได้เงินมางวดเนี้ยนะว่าจะซื้อเสื้อใหม่ให้เมียสักตัวตะคงแหงนดูดวงจันทร์อย่างมีความสุขพี่ผู้ใหญ่ว่าไอ้ในหน้านั่นจะโกหกพวกเราหรือเปล่าผมไม่ได้ยินพ่อตอบว่าอะไรแต่ทั้งคู่ต่างหัวเราะอย่างมีความสุขสำหรับผมเสียงหัวเราะเหล่านี้มีความหมายอย่างที่สุดเพราะว่ามันไม่มีในบ้านดอนสัตว์ทองมานานแล้วจนกระทั่งชาย

สายลมโฉบผ่านรวงข้าวสีทองอย่างแผ่วเบาเหมือนจุมพิษคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงจึงยากนักที่จะมองหาดาวสักดวงเพื่อถามไทยทุ่งนาในหมู่บ้านดอนสัตว์ทองของเราวันนี้เหลืองอารามอย่างทั่วด้วยสีของรวงข้าวที่กำลังสุกเสียงเขียดดังแว่วมาจากหนองน้ำที่เต็มปริ่มที่ดินว่างเปล่าแต่เดิมบัดนี้ล่มคลึ้มไปด้วยป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านกล้องส่องทางไกลหลายอันแขวนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่อย่างไม่ใส่ใจเวลาล่วงเลยผ่านมาเกือบ3ปีแล้วตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นั้นปรากฏตัวในหมู่บ้านของเราหลายคนเลิกมองดวงจันทร์แล้วก็หันมาทำนายอย่างแข็งขันด้วยเชื่อว่าตนเองถูกชายดังกล่าวหลอกลวงชาวบ้านเหล่านั้นเชื่อว่าเงินที่ได้จากการทำนาในที่นาของตนมีความแน่นอนกว่าการคาดหวังเงินจากการทำนาบนดวงจันทร์ที่ไร้หลักฐานในขณะที่อีกหลายคนยังคงใช้กล้องส่องดูดวงจันทร์ทุกคืนเพ็ญเพื่อดูต้นข้าวของตนเองซึ่งนั่นรวมถึงพ่อของผมด้วยผมกับพ่อนั่งอยู่ริมคันนาเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนปีนี้เป็นปีที่ชายหนุ่มผู้ลึกลับจะต้องนำเงินจากการขายผลผลิตบนดวงจันทร์มาให้เราดังนั้นคนอีกจำนวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันออกมาดูรวงข้าวของตนจากตรงนี้ว่ามันให้ผลดีมากน้อยเพียงใด3ปีมานี้พวกเราขายถั่วแล้วก็ข้าวไปหลายครั้งความอุดมสมบูรณ์ทำให้พวกเราปลูกข้าวได้ถึงปีละ2ครั้งคนที่มีนามากสักหน่อยอย่างพ่อของผมจึงกลับมามีเงินทองไว้เก็บหอมรอมริบอีกครั้งปีนี้เราได้ข้าวมากโขอยู่นะพ่อจะส่งเองไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพพ่อลดกล้องส่องทางไกลในมือผมมองท่านอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะสวมกอดท่านแล้วก็แอบเช็ดน้ำตาเพื่อไม่ให้ท่านรู้

ความหวังที่สุดของผมก็คือการได้ไปเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพผมอยากเรียนเกษตรเพื่อจะได้กลับมาสอนชาวบ้านในหมู่บ้านเราให้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีคืนที่พ่อบอกว่าดวงจันทร์คงไม่ไกลกว่ากรุงเทพนั่นก็คงหมายถึงเรื่องนี้นี่เองผมจำไม่ได้ว่าบอกขอบคุณพ่อไปกี่ครั้งแต่ก็คงจะมากพอผมแงนมองดูดวงจันทร์เช่นเดียวกับที่พ่อและก็ชาวบ้านดอนสักทองชอบทำกันและคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจถามพ่อพ่อมองเห็นต้นข้าวของเราบนดวงจันทร์ไหมครับพ่อส่องกล้องส่องทางไกลให้ผมแม้ว่าผมจะมีมันมาเกือบ3ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยใช้มันเลยเพราะว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้อีกทั้งไม่คิดว่ากล้องราคาถูกพวกนี้จะทำให้พวกเรามองเห็นได้ไกลถึงดวงจันทร์หรอก

มีผมอย่างอ่อนโยนเห็นสิต้นข้าวของเราเติบโตอย่างสวยงามอยู่บนดวงจันทร์ลองดูสิลูกผมค่อยๆยกกล้องขึ้นมาแนบตาแล้วก็มองไปทางดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าผมจ้องมันอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะส่งกล้องกลับคืนให้พ่อพร้อมกับรอยยิ้มแบบเดียวกับรอยยิ้มที่พ่อมอบให้ผมเสมอมา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นในตอนที่มีชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ผลงานเรื่องสั้นโดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกลได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไป

0: ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจคณะทูตานุทูตกงสุลหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นวงดุริยางสากลกรมศิลปากรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งและดื่มถวายพระพรพร้อมรับชมการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและรับฟังการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำขับร้องเพลงดังกล่าวอีกด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้ง8คลัสเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับความท้าทายรอบด้าน
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการกิจการทางการค้าต้นทุนพลังงานรวมถึงแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความยั่งยืนจากทั่วโลกสอทอพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกลยุทธ์ใหม่ประกาศจัดตั้ง8คลัสเตอร์หลักเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตกลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มนิวโกสเอนจินด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางรางทั้ง8คลัสเตอร์นี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในแต่ละด้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการรับมือกับความท้าทายรอบด้านทั้งเรื่องความผันผวนของสภาพอากาศมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบทางการค้าไปจนถึงการแข่งขันจากสินค้านำเข้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

0: พระสอนแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบนักท่องเที่ยวหลงป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาน
0: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังวันที่4ของการช่วยเหลือว่าได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากนายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพบนักท่องเที่ยวหลงป่าเสียชีวิตแล้วบริเวณด้านเหนือของน้ำตกโตนเตะเบื้องต้นสันนิษฐานผู้เสียชีวิตเดินลงมาตามน้ำตกแล้วลื่นถลายพลัดตกลงมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกผูกไว้เพื่อไม่ให้ไหลลื่นตกลงมาตามน้ำพร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบนเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาในวันนี้โดยต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีครับเจอ2ชั่วโมงสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแฟนคลับรอได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับคุณหมอมาก่อนแล้วก็มีคำถามอยากจะปรึกษาก็เตรียมมาไว้ส่วนชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้นะชั่วโมงแรกอาจารย์อามาครับคืนนี้อาจารย์อามานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญครับช่วงนี้มีฝนตกในหลายๆพื้นที่นะบางพื้นที่ในตกน้ำท่วมเจิงนองเลยนะครับระมัดระวังกันด้วยนะดูแลกันด้วยบางที่อาจจะมีน้ำท่วมขังแล้วก็อาจจะมีสัตว์มีพิษหนีน้ำมานะคอยดูด้วยแล้วกันนะครับไข้หวัดก็ต้องติดตามเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยคนก็จะเป็นหวัดกันเยอะนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านมีสาระความรู้มาฝากเหมือนเดิมนะจะเป็นมิติไหนเดี๋ยวไปฟังอาจารย์อากันนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอเคฝนตกไหมวันนี้ที่ปราจีนบุรีอาจารย
4: ์ตกหนักอยู่ค
3: ่
4: ะ
3: กรุงเทพก็ตกเหมือนกันครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของเลือดจางค่ะโลหิตจาง
3: โอ้เลือดจางภาวะเลือดจางนะ
4: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เป็นได้ทั้งผู้ชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับเชิญครับ
4: ค่ะเลือดจางนะคะก็คือภาวะที่เม็ดเลือดแดงอ่ะนะคะในร่างกายคนเราเนี่ยมีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติค่าปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานของคนทั่วไปมันก็จะเป็นช่วงอ่ะนะคะก็เวลาไปเจาะเลือดดูก็จะรู้ว่าของเราเนี่ยมันปกติหรือมันน้อยหรือมันยังไงนะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งพอเม็ดเลือดแดงมันน้อยอะค่ะมันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้น้อยลงเนาะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันเป็นตัวขนส่งธาตุเหล็กสารอาหารแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือออกซิเจนค่ะก็ภาวะนี้เนี่ยพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเด็กเล็กนะคะวัยรุ่นนะคะที่อาจจะแบบยังกินไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะอย่างผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเขาก็จะต้องการธาตุเหล็กเพิ่มมากขึ้นกว่าคนปกติเพราะว่ามีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องส่งเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเจอได้ในคนสูงอายุก็ได้นะคะคนสูงอายุบางคนก็กินได้น้อยลงนะคะหรือว่าคนที่มีฐานะยากจนอาจจะกินสารอาหารไม่ครบนะคะหรือว่าคนที่กินมังสวิรัติอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างตัวเองก็มีภาวะเลือดจางนิดๆเกือบทุกครั้งอ่ะที่ไปเจาะเลือดอ่ะนะคะก็สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการขาดสารอาหารนะคะโดยเฉพาะแร่ธาตุวิตามินที่มันมีส่วนจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดอันนี้พูดตามในหลักของแผนปัจจุบันนะคะก
3: ็
4: คือธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กโฟลิก แล้วก็วิตามินอีกชนิดนึงที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงคือวิตามิน B12 ค่ะ
3: โอ้ครับ
4: ซึ่ง B12 เนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะต้องไปซื้อมากินเพิ่
3: ม
4: นะคะเพราะว่าแหล่งหลักของมันอยู่ในเนื้อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินมังสวิรัติกินเจอะไรอย่างเงี้ยก็จะขาดวิตามิน B12 ซึ่งมันจะมีส่วนทั้งช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ในเรื่องของดูแลระบบประสาทด้วยนะคะก็เวลาซื้อจะเป็น B12 เดียวๆก็มีนะคะหรือจะเป็นบวกไปกับ B อื่นๆก็ได้ B1 B6B12 แล้วที่เราจะเจอหรือว่า B รวมเงี้ยนะคะแล้วก็สาเหตุที่2นอกจากการขาดสารอาหารแล้วนะคะก็อาจจะเกิดจากการเสียเลือดนั่นแหละนะคะเสียเลือดเช่นในผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการเสียประจำเสียเลือดประจำเดือนทุกรอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เลือดจางตรงไปตรงมานะคะ หร
3: ือ
4: ว่าที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็คือคนที่อาจจะมีภาวะที่มีเลือดออกนะคะเช่นเป็นลิขิตดวงทวารหนักนะแล้วก็จะมีถ่ายดำมีเลือดออกซิบๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะหรือคนที่มีแผลในกระเพาะแล้วก็ลำไส้นะคะ
3: อ
4: ันนี้ก็ถ้าทะลุเยอะอะไรเยอะก็อาจจะแบบว่าซีดมาเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โรคบางชนิดนะคะโรคบางชนิดเนี่ยคนไข้จะมีภาวะเลือดจางร่วมด้วยเกือบเสมอเลยอะนะคะเช่นคนไข้ไตวายเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะไตวายระยะท้ายๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไตเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะอย่างถ้าคนไข้ไตวายที่ซีดเยอะๆเนี่ยก็จะต้องฉีดฮอร์โมนตัวนี้ล่ะค่ะในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะหรือบางคนต้องให้ธาตุเหล็กด้วยเดือนละหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นเช่นมีพยาธิพยาธิปากโขงอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะถ่ายพยาธิกันสักหน่อยปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหร
3: ือ
4: ว่าโรคทาลัสซีเมียนะคะโรคที่มีความผิดปกติของไขกระดูกเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งของที่สร้างเม็ดเลือดนะคะทีนี้อาการของคนที่เป็นเลือดจางเนี่ยอันแรกเลยนะคะคนไข้มักจะอ่อนเพลียนะคะเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะคะเฉื่อยชาคือมันไม่มีแรงอ่ะนะคะบางคนอาจจะเคยรู้สึกโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเวลาช่วงมีประจำเดือนเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกว่าร่างกายเขาเนี่ยเหนื่อยนะคะเพลียนะคะเพราะว่ามันมีการสูญเสียเลือดนะคะแล้วก็ทางกายภาพเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าซีดนะคะบางคนเนี่ยถ้าซีดเยอะก็คนก็ทักได้เลยแหละว่าทำไมดูซีดๆอะไรอย่างเงี้ย นะคะหน้าซีดหรือว่าผิวหนังมันซีดๆนะคะออกเหลืองๆอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็อาจจะลองดูเยื่อบุตาอะไรเงี้ยนะคะก็จะซีดๆได้นะคะแล้วก็มึนงงวิงเวียนศีรษะเนาะพอเลือดน้อยเนี่ยมันไหลเวียนคือในหลอดเลือดมันเลือดไม่เต็มนะคะม
3: ัน
4: ก็อาจจะทำให้การไหลเวียนเลือดพลอยมีปัญหาไปด้วยคือปริมาณเลือดที่น้อยมันก็ส่งผลต่อคุณภาพในการไหลเวียนของเลือดนะคะก็อาจจะทำให้มึนงงวิงเวียนศีรษะได้นะคะ
3: ครับ
4: แต่ต้องบอกว่าอาการที่เราพูดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่จากเลือดจางก็ได้นะคะมันก็อาจจะต้องไปคอนเฟิร์มด้วยเอาเลือดตัวเองเนี่ยแหละไปตรวจนะคะว่ามันซีดหรือไม่ซีดยังไงนะคะเพราะว่ามันงงวิงเวียนเนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้นะคะแต
3: ่
4: ถ้ามันมีหลายๆอาการร่วมกันบ่อยๆเนี่ยก็ไปตรวจคอนเฟิร์มมันก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นเลือดจางนะคะแล
3: ้
4: วก็เบื่ออาหารก็ใช่นะคะเบื่ออาหารหรือว่ารู้สึกใจสั่นง่ายนะคะรู้สึกหายใจลำบากเวลาออกแรงเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยเป็นลมหมดสติก็ได้เหมือนกันนะเป็นเหมือนจะเป็นลมอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันซีดเยอะสมัยเรียนหนังสือนะหนูยังเคยเห็นเพื่อนที่แบบว่าแบบเลือดจางอ่ะเป็นโรคเลือดแล้วก็แบบเวลาแบ นั่นน่ะเขาจะเป็นลมอ่ะคือเวลาเคารพเสาธงหรืออะไรแดดร้อนเนี่ยนะคะก็คือร่างกายมันจะเหมือนกับว่าสู้อะไรไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำด้วยก็จะติดเชื้อง่ายนะคะเป็นแผลง่ายหายยากอะไรเงี้ยนะคะหรือความสามารถในการเรียนรู้จะลดลงอย่างถ้าเด็กเนี่ยเขามีข้อมูลเลยว่าถ้าขาดท่านก็จะเรียนได้คะแนนไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเลือดมันก็ต้องไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะคะก็ถ้าซีก็ต้องใช้ยาบำรุงเสริมนะคะแล้วก็ในคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองมีภาวะซีดโดยเฉพาะถ้าซีเยอะๆเนี่ยมันทำให้โรคหัวใจกำเริบได้นะคะหรือเกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะทีนี้การรักษาเนี่ยก็จริงๆไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อแบบท่านเหล็กมากินเองเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คือซีดอะมันมีหลายแบบค่ะมีแบบขาด B12 มีแบบขาดโฟลิกมีแบบขาดท่านเหล็กอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ได้ขาดท่านเหล็กแล้วเราไปซื้อยาที่มันเป็นท่านเหล็กมากินเองทุกวันเนี่ยมันทำให้ท่านเหล็กเกินในร่างกายได้นะคะพอมันเกินเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อหัวใจได้นะคะทำให้หัวใจล้มเหลวทำให้เกิดโรคตับได้โรคตับแข็งนะคะหรือว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้กรณีที่ท่านเหล็กเกินนะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเลือดอย่างทาลัสซีเมียอย่างเงี้ยค่ะทาลัสซีเมียเนี่ยเขาซีดจริงแต่ว่าเขาจะมีภาวะเหล็กเกินเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเขาแตกง่ายแล้วท่านเหล็กเนี่ยมันขับออกไม่ทันมันไปเกาะอยู่ตามตับทำใหระยะยาวเนี่ยเขามีโอกาสตับอักเสบตับแข็งได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยไม่ควรซื้อท่านเหล็กกินเองนะคะก็ต้องไปตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงแล้วก็ให้คุณหมอช่วยแปลผลให้นะคะว่าอย่างถ้ามันก็จะมีดูหลายอย่างดูฮีโมโกลบินดูฮีมาโตคิตดูMCV อะไรเงี้ยมันมีหลายตัวนะไอ้เม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะแพทย์ก็จะดูแล้วก็พิจารณาให้ตามความเหมาะสมนะคะหรือถ้าเจอโรคร่วมนะก็ต้องรักษาเหตุของโรคนั้นเช่นเป็นพยาธิอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ยาถ่ายพยาธินะเป็นแผลในกระเพาะอาหารเลือดซิบๆอยู่ก็ต้องรักษาแผลในกระเพาะให้ดีนะคะหรือว่าเป็นลิสีดวงทวารหนักถ่ายเป็นเลือดสดก็ต้องไปรักษาที่ลิสีดวงทวารหนักด้วยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะการได้ยาบำรุงโลหิตเนี่ยค่ะมันเห็นผลค่อนข้างไวนะคะสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย คนไข้ก็จะถ้าหมายก็ว่าถ้าตรงโรคตรงยาเนี่ยนะคะคนไข้ก็จะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาทันตาเห็นเลยแหละนะคะหน้าตาที่ซีดเซียวก็จะดูมีเลือดฝาดนะคะแต่ว่าเม็ดเลือดแดงคนเรามันจะมีอายุประมาณ4เดือนเนาะ120วันเพราะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยหมอเขาก็จะให้กินต่อเนื่องไปสัก 3-4 เดือนแล้วก็คอยนัดติดตามดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าถ้ามันโอเคแล้วก็ไม่ต้องกินบำรุงต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แหล่งของท่านเหล็กถ้าเราไม่แนะนำให้ซื้อท่านเหล็กเป็นเม็ดๆกินเองเนี่ยแต่ถ้ากินในอาหารเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเป็นพิษมันน้อยนะคะแหล่งของธาตุเหล็กเนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะเครื่องในสัตว์ตับนะคะเลือดแต่พวกนี้ก็เป็นแหล่งของพวกพิวรีนเนาะซึ่งมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นยูริกฉะนั้นคนที่มียูริกในเลือดสูงๆเกากำเริบไตไม่ค่อยดีเงี้ยก่อนอย่าไปกินบ่อยเอาเป็นว่ารู้ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าก็กินหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็อาหารทะเลก็มีธาตุเหล็กเยอะนะคะแล้วก็อาหารจากเนื้อสัตว์อ่ะคือเขาประมาณว่ามันมีธาตุเหล็กชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าธาตุเหล็กที่อยู่ในพืชผักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงในผักก็มีนะคะเช่นผักบุ้งคะน้าแมงลักปวยเล้งบรอกโคลี่ผักโขมถั่วแดงงาดำหน่อไม้ฝรั่งอะไรเงี้ย คือจริงมันก็มีเล็กๆน้อยๆแล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นท่านเหล็กแบบที่อาจจะเป็นชนิดที่ดูดซึมได้ไม่ดีนะแต่ถ้าเราไปกินพวกผักเหล่านี้ผักใบเขียวเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่วมกับโปรตีนแล้วก็วิตามินซีมันก็จะทำให้การดูดซึมท่านเหล็กนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น นะก็คือถ้าเรากินผักเนี่ยก็มื้อนั้นก็ควรจะมีโปรตีนมีวิตามินซีจากผลไม้อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ถ้าเหล็กเนี่ยดูดซึมได้ดีในสภาวะที่ร่างกายกระเพาะเนี่ยเป็นกรดนะคะเพราะนั้นเขาก็จะมักแนะนำให้กินหลังอาหารนะคะแต่อาหารบางอย่างนะคะมีผลรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กได้เช่นชา กาแฟ มัทฉะอย่างเงี้ยตอนนี้คนชอบกินมัทฉะเนาะ ชาเขียวนะคะ แคลเซียมนะพวกนี้มันจะมีผลรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็ก นะคะเพราะนั้นอย่างใครที่แบบว่ากินมัทฉะเยอะๆผู้หญิงเนาะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซีดได้กรณีกินแบบต่อเนื่องเป็นปีๆทุกวันมาอะไรเงี้ยนะคะหรือชากาแฟเนี่ยนะคะจริงๆพวกนี้มันรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กได้นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าไปใส่นมด้วยแล้วก็จะเบิ้ลไปอีกเพราะว่าในนมมีแคลเซียมนะแคลเซียมก็จะไปจับกับธาตุเหล็กแล้วก็ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงแต่ด้วยปกติเนี่ยเวลาที่หมอจ่ายแคลเซียมมาแล้วก็อาจจะมีธาตุเหล็กร่วมด้วยในคนคนเดียวกันเนี่ยก็เภสัชก็จะแนะนำให้กินแยกมื้อกันนะคะไปกินแคลเซียมเย็นก็ได้แค่เหล็กเช้าอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้มันห่างกันหรือถ้าจะกินแบบใกล้ๆกันก็ต้องห่างกันอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะทีนี้มาถึงสมุนไพรบ้างนะคะสมุนไพรเนี่ยก็บำรุงเลือดเนี่ยถ้าเป็นเดี่ยวๆก็จะมีลูกยอนะคะลูกยอดอกคำฝอยฝางอย่างเงี้ยถ้าเอาของที่แบบคนไทยรู้จักเน
3: า
4: ะ อย่างลูกยอก็บำรุงเลือดลมบำรุงธาตุนะคะบำรุงประจำเดือนแก้หนาวในได้ก็จะมีสารคล้ายๆฮอร์โมนเพศหญิงอ่อนๆ นะคะซึ่งก็มีงานวิจัยในผู้หญิงวัยทองนะคะว่าถ้าเกิดกินเป็นประจำ
3: ผลยอนะเฉพาะผลยอใบยอไม่เกี่ยวนะครับ
4: ผลจะมีเยอะกว่าไปต
3: ั
4: วเอสโตรเจน
3: อ๋อใบมีเหมือนกันแต่ว่าสู้ผลไม่ได้
4: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับ
4: ก็เพราะว่าถ้าหญิงวัยทองกินดื่มน้ำลูกยอ60มิลลิลิตรเช้าเย็นเป็นเวลา3เดือนนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยในของต่างประเทศก็เพราะว่าทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นภาวะกระดูกอะไรเงี้ยดีขึ้นนะคะการได้ยินเสียงของหูก็ดีขึ้นนะคะเราอาจจะใช้ผลโตเต็มที่รับประทานนะคะครั้งละวันหนึ่งผล2ผลก็พอแล้วมั้งนะคะหรือครึ่งผลก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นแคปซูลก็1แคปซูล3เวลานะคะก็ข้อควรระวังคือผลไม้อ่ะเนาะมันก็จะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมก็จะต้องกินในปริมาณที่จำกัดนะเช่นคนที่อาจจะเคยตรวจกับแพทย์แล้วหมอเตือนว่าให้งดหรือจำกัดผลไม้เนื่องจากโพแทสเซียมสูงอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเลี่ยงไปก็ได้นะคะมาถึงตัวที่2ก็ดอกคำฝอยในบรรดายาสตรีที่อยู่ตามร้านขายยานะคะพวกยาบำรุงสตรียาน้ำสตรีอะไรพวกเนี้ยนะคะส่วนใหญ่นะเกือบ 100% ทุกยี่ห้อมักจะมีดอกคำฝอยนะคะดอกคำฝอยเนี่ยมีรสหวานลิ้นอุ่นนะคะอยู่ในยาสตรีทั้งในทางการแพทย์แผนไทยรวมถึงแผ่นจีนด้วยนะคะคือของที่บำรุงเลือดอะค่ะมันมักจะเป็นสีแบบสีเหมือนเลือดแหละนะคะสีแบบแดงๆหรือสีแบบคล้ำๆเราสังเกตจากพวกยาสตรีอะค่ะ นะมันจะเป็นสีแบบแดงๆคล้ำๆเนี่ยมันเป็นสีของสมุนไพรที่ใช้บำรุงเลือดนั่นแหละค่ะ ถ้าเป็นของทางจีนดังๆก็จะเป็นพวกตังกุยเก๋ากี้พุทราจีนแดงพวกเนี้ยน้องมันก็จะสีออกแนวเนี้ยนะคะดอกคำฝอยเนี่ยก็จริงๆใช้ทั้งของทางจีนและทางไทยนะคะก็ทำให้ประจำเดือนมาปกติเพิ่มการไหลเวียนเลือดบำรุงโลหิตฟอกเลือดนะคะแก้เลือดคั่งนะคะคนที่ปวดประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่าเลือดมันคั่งนะคะก็ทำให้ประจำเดือนมาแบบได้เป็นปกติดีนะคะการไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะชงเป็นชาหรือว่าถ้าอยู่ในพวกยาต้มอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะชั่งน้ำหนักประกอบกับยาตัวอื่นให้มันก็จะเป็นเกสรเป็นเส้นเล็กๆแดงๆอ่ะนะคะแล้วก็ต้มดื่มนะคะก็ถ้าเป็นชาก็ประมาณสัก 2กรัมนะคะประมาณสักช้อนชาหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ชงออกมาก็จะได้เป็นสีออกส้มๆเหลืองๆแดงๆนะคะต่อมาก็แก่นฝางนะคะแก่นฝางเนี่ยหวานฝาดนะคะเป็นยาบำรุงโลหิตสตรีที่ไม่ร้อนนะคือยาสตรีส่วนใหญ่จะออกอุ่นร้อน
3: ใช่ๆ
4: แต่ว่าแก่นฝางเนี่ยเป็นฤทธิ์เย็นนะคะเห็นได้ว่าเวลาเราฤดูร้อนหรือว่าแบบร้อนในกระหายน้ำเนี่ยเนาะแล้วก็จะกินน้ำจากแก่นฝางพวกนี้
3: น้ำยาอุทัยครับผม
4: ใช่ๆค่ะแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้โลหิตเย็นแต่บำรุงโลหิตได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแก่นต้มน้ำดื่มสัก 2-3 แก่นกับน้ำสักลิตรหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ปรับสัดส่วนได้นะคะทีนี้ดอกคำฝอยแล้วก็ฝางเนี่ยจริงๆมันเป็นยาที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในยาหอม2สูตรนะคะก
3: ็
4: คือทิปโอสถกับอินทจักรแต่ว่าทิปโอสถเนี่ยจะมียาบำรุงเลือดเยอะกว่าอินทจักรหน่อยนึงนะคะซึ่งมันก็มีงานวิจัยในหนูว่าทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นทำให้หลอดเลือดเล็กๆที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยขยายตัวไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นก็จะใช้บรรเทาอาการวิงเวียนได้ด้วยนะก็คือหมายความว่าคนที่วิงเวียนจากเลือดจางเลือดไม่ดีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มยาหอมทิปโอสถหรืออินทจักรได้นะคะก็ครั้งละ1ช้อนชาเวลามีอาการไม่เกินวันละไม่เกิน3ครั้งต่อวันนะคะทีนี้ยาบำรุงโลหิตจริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยนิยมใช้เป็นยาเดี่ยวๆเท่าไหร่นะคะส
3: ่
4: วนใหญ่เนี่ยยาตำรับที่มีตัวยาเยอะๆเนี่ยก็จะให้ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการโลหิตจางได้ดีกว่านะคะอย่างเช่นในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยก็จะมียาชื่อยาบำรุงโลหิตเลยอ่ะนะคะยาบำรุงโลหิตก็อย่างที่โพเงินหรือว่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพรเวทจ่ายอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ยโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็จะมีตัวนี้ยาบำรุงโลหิตแล้วก็อีกตัวนึงก็คือยาเลือดงามนะคะทีนี้พวกนี้มันจะมีตัวยาเยอะมากนะมันจะมียาหลักยารองยาแบบกระจายลมคือเหมือนกับว่ายาเนี่ยมันต้องมีตัวพาไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็จะแต่ว่ามันก็จะยังหนีไม่พ้นแบบว่าอย่างยาบำรุงโลหิตเนี่ยมันก็จะมีฝางมีดอกคำไทยมีคลั่งแล้วก็มีพวกเครื่องเทศอย่างพวกขิงดีปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มพวกเครื่องหอมดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสารพีพิกุลบุญนาเกสรบัวหลวงที่คล้ายๆออกแนวยาหอมเหมือนกันแล้วก็พวกโกดพวกเทียนเนี่ยมันจะเป็นตัวกระจายลมกระจายเลือดอะนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นอยู่ในส่วนของตำรับที่ชื่อยาบำรุงโลหิตนะคะส่วนเลือดงามเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในบำรุงโลหิตแล้วก็แก้ตกขาวอะไรอย่างนี้ได้นะคะ
3: ครับ
4: ก็ถ้าจำไม่ผิดเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบเป็นพวกเครื่องเทศนะหนูจำไม่ค่อยได้มันจะมีพวกขิงตะไคร้กระชายมะกรูดมะนาวกะเพราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเรากินพวกเครื่องเทศเนี่ยอยู่ในอาหารประจำวันเนี่ยมันก็บำรุงเลือดบำรุงลม
3: ไปในตัวไปในตัวเลย
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: เลือดงามเนี่ยแก้ตกขาวตกขาวมันก็เป็นของเสียที่มันค้างค้างนะคะแล้วก็แก้ปวดประจำเดือนได้ด้วยเลือดงามนะคะก็จะมีพวกเนี่ยแหละพวกขิงตะไคร้กระชายมะกรูดมันผิวมะนาวอะไรเงี้ยนะคะกระเทียมนะคะก
3: ็
4: ถ้าใครแบบสนใจก็อาจจะลองปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านก็ได้เนาะเพราะว่ายาพวกนี้มันเป็น
3: ตำรับ
4: ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3: เป็นตำรับสากลเมืองไทยอยู่แล้ว
4: ใช่
3: ใช่ไหมยาเลือดงามเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตำรับทั่วๆไปของแพทย์แผนไทยบำร
4: ุ
3: งโลหิตก็เหมือนกันแล้วของแพทย์เวชเองมีไหม
4: มีค่ะอ๋อมีของจ่ายในโรงพยาบาลนะคะ
3: จ่ายในโรงพยาบาลเลย
4: ใช่
3: ทั้งตัวบำรุงโลหิตและก็เลือดงาม
4: ใช่ค่ะจริงๆยาสตรีเนี่ยของทางแผนไทยเขามีเยอะนะคะ
3: เยอะเยอะเยอะใช่
4: ใช่มีแบบที่จริงที่โรงพยาบาลเนี่ยมีตำรับแก้ประจำเดือนจะหมดด้วย
3: ก็มีด้วยใช่ใช่ใช่ใช
4: ่แก้กระสับกระสายไวทองหรือว่าตัวลักสามสิบยาก็จะเป็นชุ่มๆหน่อยอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ายายุ่มแคปซูลอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
3: ครับ
4: หมอก็จะพิจารณาตามอาการร่วมอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ยาสตรีส่วนใหญ่เนี่ยห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์เนาะแล้วก็ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาฟารินนะคะเพราะว่าพวกนี้มันทำให้เลือดไหลเวียนดีมากนะคะอาจจะไปเสริมฤทธิ์ยานะคะแล้วก็เคยมีนักวิจัยเนี่ยเอาพวกยาบำรุงเลือดแผนโบราณเนี่ยตามท้องตลาดไปตรวจว่าเออมันมีธาตุเหล็กมีโฟลิกมีอะไรไหมเนี่ยคือมันมีน้อยมากคือมันมีนะแต่มันมีน้อยมากเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถใช้ทดแทนในรายที่เลือดจางจากการขาดสารอาหารพวกนี้ได้นะคะแต่ว่ายาไทยเนี่ยมันก็จะเด่นมากกว่าพวกวิตามินในแง่ของการเพิ่มการกระจายเลือดลมการไหลเวียนเลือดอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ
3: ใช่ใช่ใช
4: ่ค่ะก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
3: โอเคเลยอ่ะขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักก่อนคุณผู้ฟังครับเรื่องของเลือดเนี่ยสำคัญมากนะมันสำคัญต่อร่างกายเราถ้ามีปัญหาเรื่องจ้าเลือดจางก็ต้องดูแลนะครับใครฟังข้อมูลของอาจารย์อาคืนนี้แล้วมีข้อสงสัยเดี๋ยวหลังเบรกครับเดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้รวมทั้งปัญหาประเด็นสุขภาพอื่นๆนะที่อยากจะสอบถามหยุกยาต่างๆเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเรานะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจบสปอร์ตก่อนนะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วคืนวันนี้กับคืนพรุ่งนี้นะสุขภาพดีวิถีไทยเรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเบอร์เป็น02-290-0473นะขาประจำแฟนคลับประจำคงรู้นะส่วนทั้งที่อาจจะเพิ่งฟังอาจจดเบอร์ไว้เซฟใส่เครื่องไว้นะครับ02-290-0473เดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้ถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วผมจะแจ้งเบอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะพักฟังสปอร์ตก่อนครับ
5: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
1: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ย

0: เราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: แกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
4: ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
4: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
7: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
9: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
10: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
8: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
9: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
11: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วย้ำเบอร์นะผู้ฟังนะ02-290-0473นะคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับเราใช้เบอร์นี้นะฮะ02-290-0473รับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะฮะคุยกับอาจารย์อานะครับสายแรกมารอแล้วนะครับจากไหนครับ
12: กรุงเทพครับ
11: กรุงเทพนะคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สอบถามนะครับสมุน

0: ไฟที่ช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ในฟันนะครับ
1: ค่ะ
2: มีไหม
1: คราบจุลินทรีย์ในฟันเหรอฮะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ในช่องปากอะเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อที่อาไมพูเบตทำก็ยาสีฟันกระชายนะคะแล้วเขาก็เคยทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆอะค่ะก็มันช่วยลดได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในปากคนอะมันต้องมีแบคทีเรียอยู่แล้วแต่ว่าจากที่เขาลองทดสอบเชื้อนะคะมันเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดพวกคราบหินปูนหรือว่าก่อให้เกิดพวกโรคปาริทันนะคะก็คิดว่าเราลองเสิร์ชสูตรทำน้ำยาบ้วนปากกระชายเองง่ายๆที่บ้านก็ได้แต่จริงๆแค่เอาน้ำกระชายมาคั้นแล้วก็ดื่มทุกวันอาจจะกลัวๆปากหน่อยก่อนที่จะกลืนมันก็น่าจะพอได้อยู่แต่ถ้าเอาเป็นกิจจลักษณะก็เป็นยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากกระชายของอภัยภูเบศนะคะก็ในตำราโบราณก็มันก็จะเขียนไว้ว่ากระชายแก้โรคอันเกิดแต่ในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะเท่าที่จำได้ค่ะ
0: ไม่มีตัวอื่นเลยใช่ไหมครับยังกำ
1: ตัวอื่นก็คิดว่ามีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสมุนไพรที่มันมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยเฉพาะตัวค่ะพวกการพูพวกใบฝรั่งฝาดฝาดพวกเนี้ยนะคะหรือว่าตีผลาเนี่ยจริงๆมีงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในช่องปากเยอะนะแต่อภัยภูเบศไม่มีผลิตภัณฑ์ในช่องปากจากตีผลานะคะ
2: แต่ว่ากระชายก็ค่อนข้างเด่น
0: เพื่ออะไรได้ไหมอาจารย
2: ์ใบสะระแหน่ใบสะระแหน่พอช่วยได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
1: ก็ได้แต่ว่าต้องดูว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะฟันเป็นอะไรนะคะคือบางอย่างมันก็อาจจะยากที่สมุนไพรจะบรรเทาได้ไงฟันเป็นอะไรอะคะ
0: เขาเป็นติดเชื้อพวกเป็นโรคเหงือกอะครับอาจารย
1: ์มันแค่อาจจะทุเลาความปวดหรือว่าการบวมอักเสบของเหงือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวมันอาจจะต้องรักษาจริงจังกับทางทันตแพทย์มันอาจจะต้องไปเกาลากฟันที่มันอยู่ใต้หินปูนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เหงือกมันหุ้มฟันดีแล้วมันจะได้ไม่สูญเสียฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีสมุนไพรเฉพาะที่มันอยู่สัมผัสกับผิวในช่องปากของเราไม่ได้นานมากอ่ะมันอาจจะไม่ได้ให้ผลการรักษาที่แบบตรงจุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
2: โอเคนะพอเข้าใจเนาะลองไปลองดูครับสายแรกผ่านไปครับคุณผู้ฟังครับมาใครอยากจะปรึกษาพูดคุยสอบถามอาจารย์อาโทรมาเลยครับ022900473ติดละครับเชิญครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
3: อยากเรียนถามว่าส้มโอเนี่ยค่ะส้มโอเนี่ยมันจะมีวิตามินซีนะคะ
1: มีแน่นอนค่ะส้มโอวิตามินซี
2: มีครับมีแน่นอนครับ
1: พืชตระกูลส้มอ่ะนะคะหรือว่าชิมแล้วมันมีติดรสเปรี้ยวออกมานะคะมันก็เป็นแหล่งของพวกวิตามินซีค่ะ
2: ครับ
3: แล้วถ้าเกิดทานมากๆจะเป็นโรคลิ้นจางไหมคะอ๋อ
1: เวลาคือคนชอบคิดว่ากินของแบบเปรี้ยวๆแล้วจะเป็นเลือดจางใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ถ้าในมุมมองของแผนปัจจุบันนะคะเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันน่ะนะคะแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นรสที่ฟอกเลือดอะค่ะฟอกเลือดเนี่ยถ้าเรากินติดต่อกันนานๆในมุมมองของแผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีผลได้แบบอ้อมๆ อาจจะไม่ได้สาเหตุโดยตรงอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นร่วมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูคิดว่าการกินส้มโอไม่น่าจะมีใครกินได้ตลอดจนทำให้เลือดจางอะค่ะหมายความว่าปริมาณหรือว่าฤดูกาลที่มันให้ผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้มันมีนอกก็ดูอาจารย์ก็มันมีตลอดเลยลูกชายก็ซื้อมากินตลอดฉันก็กินไปเพราะด้วยเพราะมันจะทำฉันจะไปโรคลิ้นจี่ดวงมันจะเข้าห้องน้ำง่ายเลยอะ แล้วช่วยย่อยเนี่ยทำให้ไม่อืดท้องแล้วทีนี
1: ้
3: เรากินบ่อยกลัวจะสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก 3-4-5 ปีที่แล้วฉันเป็นโรคโลหิตจางแล้วฉันก็กินถั่วอะไรก็ถั่วอะไรมั้งแล้วมันจนหายมันไปตรวจเลือดแล้วมันหายค่ะแล้วทีนี้ก็กินส้มโอดีนอดมันช่วยย่อยช่วยอะไรแล้วก็นี่กินติดต่อกับทุกวันเนี่ยพอทานข้าวพอกัดชอบเอากินส้มโอกินกับอะไรก็แล้วแต่ส้มโอมาทานเราข้าวด้วยทีนี้เองจะเป็นโรคโลหิตจางหรือเปล่าเนี่ยฉันก็เป็นทุกข์อยู่เพราะเราอายุ80แล้วก็เป็นห่วงอยู่ค่ะแล้วก็จะเรียนถามอาจารย์อีกอย่างว่าสบู่ฉันมาที่ฉันไปเป็นจริงซื้อสบู่อะไรนะฟ้าทลายโจรนะคะฟอกหน้าได้หรือเปล่าคะของอาจารย์
1: ฟอกได้แต่ว่าลองสังเกตผิวหลังฟอกละกันเนาะว่ามันมีแพ้คันยุบยิบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่แพ้ก็ใช้ได้แหละค่ะทีนี้เรื่องแพ้มันก็จะไม่รู้เนาะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่รู้ล่วงหน้าถ้าลองใช้ดูแล้วเราไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นมันก็ฟอกได้ทั้งตัวทั้งหน้านั่นแหละค่ะ
2: เป็นสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวครับ
3: สบู่ก้อนค่ะซื้อสบู่ก้อนมาค่ะวันนั้นไปซื้อมา1,000 กว่าบาทได้ลดส่วนลดก็ทีนี้เอ๊ะฟอกวันนั้นน้องฟอกรู้สึกมันสะอาดจริงๆเพราะหน้าฉันน้ำผิวมันบางเคยมาโดนแดดเนี่ยอยู่ในบ้านโดนแดดเนี่ยต้องใส่เสื้อหนาเลยถ้าไม่หนาวจะพองได
1: ้
3: ผิวจะบางมากเลยแต่ว่าไม่ถึงไม่คันไม่อะไรไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าแดดแรงหรืออะไรเนี่ยต้องใส่เสื้อบางไม่ได้ต้องหนาค่ะนี่เราเองแต่ยังไม่ได้ฟอกหน้าแต่ลองฟอกก่อนฟอกขาก่อนฟอกแขนก่อนลองนะคะ
1: แต่ว่าคนที่แบบเป็นสิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาฟอกแล้วมันยุบนะแต่ก็มันคงแล้วแต่คนล่ะค่ะเราลองฟอกบริเวณเล็กๆแก้มข้างใดข้างหนึ่งดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าเรากลัวแพ้เน
3: า
1: ะ
3: ค่ะก็อยากจะลองดูวันนั้นมันทำการใช้ของกระพายพูเบตเป็น10 ปีแล้วแต่ลูกชายก็ซื้อทหารเรือหมอสตรีทหารเรือวันนั้นไปประจีนแต่ไปไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่โมจะไปเที่ยวกินทุเรียนแต่วันนั้นไปตั้งใจไปซื้อจะไปซื้อจะไปซื้อโลชั่นขมิ้นชันนะฮะเห็นคนเขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเขามาใช้แล้วพอดูเขาผิวพรรณดีเลยอ่ะฉะนั้นอยากไปซื้อโลชั่นขมิ้นชันก็เลยไป
2: ครับโอเคครับเรียบร้อยเนา
3: ะ
2: ลองใช้ลองสังเกตดูนะครับโอเคครับโชคดีครับอ้าวต่อครับต่อนะขอบคุณด้วยนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไพรพูเบตนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันแบบนี้แหละดีนะครับสายนี้ถามอาจารย์อาได้เลยครับฮัลโหลถามอาจารย์อาได้เลยจ้าไม่ต้องฟังวิทยุนะคุยฟังทางโทรศัพท์นะจ้าฟังโทรศัพท์จ้าฟังโทรศัพท์ไม่ต้องฟังวิทยุถามเลยจ้า
4: จะถามว่าคุณเป็นโรคไตเนี่ยจะทานอะไรได้มั้งคะ
1: หมายถึงทานเพื่อบำรุงโลหิตเหรอคะ
4: ไม่ใช่ว่าทานไออ
2: าหารทั่วไป
4: อาหารทั่วไป
2: เป็นโรคไตระยะไหนครับ
4: ก็หมอบอกว่าระยะ4แล้วเนี่ย
2: ระยะ4อายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุก็70กว่าแล้ว70
2: แล้วหมอแนะนำอาหารมาบ้างหรือเปล่าครับ
4: ไม่มีเลย
2: ไม่มีอาจารย์ครับช่วยลองแนะนำนิดนึงครับเป็นไตระยะ4ครับ
1: ค่ะก็อันดับแรกอย่าไปเครียดนะคะก็ระยะ4จริงก็ตอนนี้อายุ70เท่าไหร่นะคะ
4: 76แล้วอ่ะ
1: โอ้อยู่ได้อีก10กว่าปีนู่นแหละหมายความว่า
2: อย่างน้อยอย่างน้อย10กว่าปี
1: หมายความว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าไตเราจะไม่แย่ลงไปอีก10กว่าปีสามารถเป็นไปได้นะคะคือก็ไม่ต้องถึงเข้าระยะ5อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็อย่ากินไม่ต้องกินอะไรนะคืออย่ากินเค็มแล้วเค็มนี่มันหมายถึงพวกซอสปรุงรสต่างๆหรือว่าอาหารแปรรูปอาหารเวฟพวกเนี้ยมันจะใส่เกลือเยอะนะคะอาหารพวกที่มันต้องถนอมอาหารพวกอะไรกุนเชียงอะไรพวกนั้นนะคะพวกนั้นก็เกลือเยอะนะ
4: ก็ไม่ได้ทานนะคะคุณหมอไม่ได้ทาน
2: โอเคฟังก่อนฟังให้ฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับอะไรที่ทำแล้วทำต่อไปครับผม
1: แล้วก็อย่าไปซื้อยาอะไรกินเอง

0: ถ้าตับใดที่ในเลือดเราเนี่ยน้ำตาลยังสูงชูดอยู่บ่อยๆหรือว่าความดันคุมได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปกระทบกับเส้นเลือดทั่วร่างกายรวมถึงเส้นเลือดที่เป็นหล่อเลี้ยงไตคือไตคนเราข้างในอะค่ะมันเป็นหน่วยกรองอะมันเป็นตะแกรงอะขอกรองของเสียซึ่งหน่วยกรองตะแกรงในที่นี้มันคือกระจุกเส้นเลือดจำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เลือดต้องส่งไปกรองของเสียเพราะนั้นเนี่ยตับถ้าเกิดว่าเนื้อไตเราลดลงตามอายุเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเส้นเลือดมันมีการเสื่อมฝ่อเสียหายนะคะนั่นแหละมันก็ทำให้ค่าตัวเลขที่เป็นเราวัดออกมามันคือค่าอัตราการกรองของเสียของเลือดที่มันไหลผ่านที่ไตอะค่ะนั่นแหละตัวเลขที่เราออกมาว่าแต่ตัวเลขเท่านี้ระยะ4ระยะอะไรเนี่ยมันคืออัตราของการกรองของเสียที่ไหลผ่านเส้นเลือดที่ไตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเลือดเราดีในเลือดน้ำเลือดเราน้ำตาลไม่เยอะแรงดันปกติไม่ไปกระแทกเส้นเลือดที่ไตอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ถดถอยลงนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะคุมเบาหวานความดันไขมันในเลือดให้ดีแล้วก็อย่ากินเค็มค่ะ
1: ค่ะคุณหมอแต่น้ำตาลมันลดแล้วนะน
0: ้
1: ำตาลมันลดเหลือ90กว่า
0: คือน้ำตาลลดเนี่ยมี
1: เกี่ยวกับไตไหมคะ
0: มีเรื่องให้ทั้งดีใจและเสียใจนะคือหมายก็ว่าดีใจได้ที่มันลงแต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยค่ะคือไตคนเนี่ยพอมันเสื่อมลงเนี่ยค่ะยามันจะอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นนึกออกไหมมันไม่ถูกขับออกมาจากร่างกายทำให้ฤทธิ์ของยามันเหมือนแรงกว่าปกติมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าน้ำตาลเราดูคุมได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันก็อาจจะเกิดจากพอไตไม่ค่อยดีปุ๊บเนี่ยบางคนจะกินได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้หมดทีนี้คนไข้อ่ะจริงๆกินอาหารเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละยกเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปตรวจเลือดแล้วหมอเขาบอกว่าแร่ธาตุตัวนี้มันผิดปกติต้องงดอะไรนั้นต้องฟังหมอแล้วก็ค่อยมาปรับอีกทีนึงคือมันสมมุติว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงอย่างเงี้ย เขาก็จะให้เรางดแหล่งอาหารที่มันมีโพแทสเซียมซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกผลไม้แต่มันไม่ได้แบบว่าเราจะต้องสูงไปตลอดชีวิตนับจากนี้นะคือพวกนี้มันเป็นช่วงๆเวลาของร่างกายแต่ละคนเหมือนกันมันก็ต้องอาศัยดูผลเลือดคือผลไม้ก็ยังกินได้ไม่ใช่ว่าห้ามกินเด็ดขาดแต่ว่าอาจจะกินได้ไม่เยอะมากเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กินพวกมะละกอแตงโมอะไรนี่ทานได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็กินได้แต่อย่ากินเยอะ
1: พวกส้ม
0: ก็ได
1: ้
0: แต
1: ่
0: พ
1: ี่
0: จะบานกินทุกวันน่ะหนูว่าโพแทสเซียมมันจะขึ้น
1: ก็ไม่ได้กินทุกวันค่ะไม่ทานเลยเดี๋ยวนี้ไม่เลิกหมดแล้ว
2: ส้มก็ระวังนิดส้มก็ต้องระวังนิดนึงใช่ไหมอย่ากินบ่อยอย่ากินเยอะ
1: แต่คนเขาบอก
2: ผลไม้
1: ม
2: ันก็เป็นแหล่งนะใช่ผลไม้มันจะมีโพแทสเซียมสูง
1: ยายทุกวันนี้ยายทานแต่ไอ้นั่นปลากับหมูเท่านั้นแหละ
2: ปลาหมูผักกินดีผักอ่ะผักดูผักผักสีขาวๆพวกนี้จะดี
1: แต่ทีนี้ไปตอนนั้นไปผ่าไส้ติ่งมานะทีนี้หมอเขาบอกลำไส้เป็นอะไรไม่รู้เขาจะสะสองกล้องอีกทีหนึ่งเขาว่างี้เขาให้งดผักหมดทุกอย่างให้กินแต่เนื้อหมูกับปลาตรงนี้ก็จะไปให้ยามาถ่ายแล้วก็จะส่องกล้องดูลำไส้อีกทีหนึ่ง
2: แล้วจะส่องเมื่อไหร่ครับ
1: ส่องวันที่8เนี่ย
2: โอเคก็ตามที่หมอแนะนำเลยนะ
1: จ้ะ
2: โอเคครับตรงนี้เคลียร์แล้วนะ
1: จ้ะ
2: เรื่องกินเรื่องกินกับไตระยะ4ก็เข้าใจพอเข้าใจนะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะ เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
2: เวลาจะหมดครับขออีกสายนึงครับขออีกหนึ่งสายสุดท้ายก่อนช่วงของคุณหมอมากรครับมีไหมด่วนเลยครับเวลาจะหมดนะฮะ02-290-0473ถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: ถามเลยครับเวลาเหลือน้อยสวัสดีครับผมอยากทราบว่าน้ำมันปลานี่ช่วยให้ความดันลดลงไหมครับ
0: น้ำมันปลาฟิชออยล์งานวิจัยเกี่ยวกับการลดไขมันชนิด

0: ไตรกลีเซอไรด์จะเด่นกว่าผลลัพธ์อย่างอื่นค่ะความดันไม่ค่อยเด่นนะแต่ก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ในบางคนถ้าเกิดว่าความดันไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลดการอักเสบในเส้นเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีงานวิจัยชัดๆจะเป็นเรื่องลดไตรกลีเซอไรด์ค่ะ
1: อ๋อครับ
2: ครับ
1: ครับโอเคครับขอบคุณครับ
2: โอเคครับโชคดีครับ
1: ครับ
2: กระชับชัดเจนครับอาจารย์ยังกินอยู่ป่ะน้ำมันปลา
0: น้ำมันปลากินบำรุงสมอง
2: ยังกินอยู่นะ
0: ใช
2: ่
0: ค่ะแต่ว่าขนาดในการลดไตรกลีเซอไรด์นี่ต้องมีขนาดถึงด้วยนะคะคือส่วนใหญ่เขาจะใช้จะใช้เป็นตัวเสริมจากยาแผนปัจจุบันค่ะคือ มันไม่ใช่ first line ดักที่เขาจะเลือกใช้แล้วก็มันจะต้องให้ได้ EPA และ DHA อย่างน้อยสัก2กรัมต่อวันถึงจะลดได้ค่อนข้างได้ผลอะไรเงี้ยถ้าน้อยกว่านั้นก็อาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ
2: โอเคครับมีอีกไหมครับสั้นๆกระชับมีอีกไหมคำถามนะมีไหมถ้ามีก็ต้องรีบโทรเลยนะครับ02-290-0473เดี๋ยวชั่วโมงหลังก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเชิญครับถามเลยครับ
3: อยากจะถามว่าเรากินผลิตภัณฑ์ของนมนี่เราควรจะกินเวลาไหนได้คะ
0: ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะคุณบรรลุ
3: ผลิตภัณฑ์นมนะคะนมทุกชนิดเลยนะคะ
2: นมนี่คือหมายถึงนม UST อะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: พวกนมสืบนมเปรี้ยวหรือว่านมวัวหรือว่านมถั่วเหลืองเนี่ยค่ะ
2: เอาทุกนมเลยเหรอ
3: ค่ะ
2: ถามว่าอะไรนะ
3: เราควรจะกินเวลาไหน
2: ควรจะกินเวลาไหนโอ้อาจารย์ครับสารพัดนมครับ แนะนำกินเวลาไหนยังไงถึงจะสะดวกถึงจะได้ประโยชน์ดีที่สุดครับเชิญครับเท่าที่เวลามีประมาณนาทีสุดท้ายครับ
0: คือจริงๆมันไม่ได้มีเวลาที่แบบกินตอนไหนดีเนาะแต่ว่านมอ่ะมันก็เป็นแหล่งของโปรตีนถ้าเกิดเรากินช่วงเช้าๆเนี่ยมันก็เหมือนเราเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยโปรตีนอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าเริ่มต้นด้วยอาหารที่เป็นมื้อที่ให้น้ำตาลสูงๆเพราะว่าถ้าเราเริ่มด้วยมื้อที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแป้งเยอะๆค่ะระหว่างวันเราอาจจะหวยหิวน้ำตาลได้ง่ายอ่ะก็คิดว่าช่วงเช้าก็อาจจะเหมาะสมนะไม่อิ่มนานอะไรเงี้ยนะคะน้ำตาลก็เลือกแบบที่น้ำตาลมันไม่เยอะมากอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นมื้ออื่นมันก็ไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามันจะต่างกันอะไรยังไงเนาะยกเว้นว่าอาจจะมีแบบบางคนเขากินนมอุ่นๆก่อนนอนแล้วเขาหลับได้ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่ต้องแบบคุมน้ำตาลอยากจะให้ร่างกายมันมีช่วงเวลาที่อดอาหารนานๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาใช้กินก่อนนอนอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้ประมาณนี้แหละอาจารย์อ่ะประมาณนี้นะครับไปลองชักไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วหมดเวลานะอ่ะโอเคขอบคุณอาจารย์อามากครับ
0: ค่ะ
2: โอเคครับไปฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับคุณหมอมาก่อนครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริง ร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยภาคธุรกิจฝรั่งเศสสนใจขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายฟองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญได้แก่การบินอวกาศและการป้องกันประเทศวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีและการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดึงการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นการบินและอวกาศพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งจะช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้ยกระดับทักษะแรงงานไทยผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าไทยกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยดึงการลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นแรงงานบังคับพร้อมผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำลง
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10โดยไทยจะต้องยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันไทยยังมีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเบื้องต้นจำนวน 1,655 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานโดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปสุริมปัสสภาภาครายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำประเทศไทยยังมีโอกาสชี้แจงสหรัฐกรณีการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานภาคบังคับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลยังขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับว่าขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่สิ้นสุดและผลการพิจารณาที่ออกมาเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงกับฝ่ายสหรัฐอย่างใกล้ชิด ส่วนประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมี2เรื่องหลักได้แก่สินค้าผ่านด่านที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ชัดเจนและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วส่งต่อไปยังประเทศปลายทางย้ำว่าสหรัฐไม่ได้กล่าวว่าประเทศไทยใช้แรงงานบังคับโดยตรงรัฐบาลไทยพร้อมเดินหน้าชี้แจงในทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลรวมทั้งเร่งผลักดันมาตรการทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับFacebook ออกแล้วด้วยนะใครที่อยากจะชม Facebook ของคุณหมอมกรคืนนี้นะฮะโอ้สวยงามนะโอ้รูปแบบตอนนี้สุขภาพดีวิถีไทยโอ้มีรายละเอียดหลากหลายเลยนะเนี่ยใครเป็นเพื่อนผมแชร์ให้แล้วนะครับไปดูทาง Facebook ได้ชมได้นะคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะใครที่จะฟังออนไลน์ก็ได้นะวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หรือว่าจะเป็น AM 891 kHz ก็ฟังออนไลน์ได้นะครับคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บรมครับสวัสดีคุณฟังครับ
2: โอ
3: ้ฉากใหม่ครับผม
2: โอ้ฉากใหม่สวยสวยสวยสวยทันสมัยเลยครับ
3: ผมว่าสวยกว่า Facebook วิทยุประเทศไทยอ่ะ
2: โอเคโอเคยอมยอมยอม
3: ยอม
2: นะยอมยอม
3: ผมดูของพวกพี่ออกกันอ่ะมันลอยลอย
2: ใช่ใช่ใช่
3: ข้างหลังเป็นชอบเป็นรูปน้ำทะเลแหละ
2: เป็นฉากแล้วแต่ว่าจะหยิบยกฉากไหนมานำเสนอบางทีก็เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคุณหมอ
3: ดูเหมือนแบบมิวสิกวิดีโอหยาดนภาลัยนี่เนี่ยนี่ทำให้ดูก็ให้ไอช่วยนั่นแหละผมว่าเห็นพร้อมเห็นพร้อมหรือว่ามันก็มาช่วยได้จริงนะฮะแบบเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหก็นั่งคิดตั้งนานทำยังไงเน
2: า
3: ะทำฉากหลังก็มันกินพลังงานมาก
2: uh-huh. อ
3: ันนี้ก็เขียนพร้อมให้ใส่ก็จะทำให้เห็นคอนเทนต์เนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง นะครับก็จะน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ใครตามในช่วงไลฟ์ช่วงหลังภาควิทยุเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะทำพวกสื่อสอนแสดงอะ นะครับคือการใช้ช่องทางไลฟ์เนี่ยมันดีตรงที่เรามีสื่อสอนแสดงได้มีคลิปวิดีโออะไรมาเปิดให้ดูอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: แล้วได้เห็นภาพไงได้เห็นภาพไงได้เห็น
3: เรามานั่งอธิบายบอก
2: ทำอย่างงู้นทำอย่างนี
3: ้ยกขา
2: ไม่นึกไม่ออกใช่นึกไม่ออกใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ครับครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งกันละกันนะฮะ
2: ที่
3: ครับก็โปรยนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยนะครับจะมาคุยให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยเนาะเรื่องของการยกน้ำหนักเนี่ยนะครับมันช่วยให้คุณอายุยืนยาวขึ้นจริงหรือเปล่าย
2: กน้ำหนักเล่นเวทเนี่ยเหรอ
3: เล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยว่าคุณออกกำลังกายบอกคำแนะนำบอกให้เดินก็พอใช่ไหมแต่ถ้าแล้วถ้าเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยล่ะมันจะดีขึ้นจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นหรือเปล่ามีงานวิจัยน่าสนใจมาก
2: โอ้ในช่วงไลฟ
3: ์วิทยุ
2: ในช่วงไลฟ์สดภาควิทยุจบลงไปแล้วนะเฉพาะ Facebook นะครับ
3: ครับ
2: ต้องติดตามทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะตรงนั้นครับ
3: คร
2: ับ โอเคครับครับผม
3: ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนาแล้วนะฮะแป๊บๆครึ่งจะครึ่งปีแล้วฮะดูโลมฮะ
2: ใช่ๆเร็วจริงเร็วจริง
3: แป๊บๆเดียวเลยนะฮะก็ผ่านหน้าร้อนกันมาแล้วนะฮะตอนนี้ฝนตก
2: แล้วอีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีงบประมาณแล้ว
3: ฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวตื่นเต้นนะที่จะแบบได้ใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
2: ใช้แล้วผมใช้แล้ว
3: พี่ลมใช้อย่าง
2: ใช้เยอะแล้วใช้หลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกเลยวันที่1ก็เริ่มใช้เลยครับ
3: เปิดมันต้องเติมเข้า G Wallet ก่อนใช่ม
2: ั้ยฮะใช่ๆเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเพราะว่าเราต้องเสีย 40%
3: โอ้ คือผมอ่ะรอบที่แล้วอ่ะผมมาได้สิทธิ์แต่ผมไม่ได้ใช้ก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปอ่ะตอนนี้เนี่ยก็ยังงงๆว่ามันเท่าไหร่นะวันนึง300เติมเดี๋ยวก็หาข้อมูล
2: เดือนละ 1,000 บาทวันนึงไม่เกิน200
3: วันนึงไม่เกิน200
2: แต่ให้ยอดรวมเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือน
3: โอ้
2: ยอดวันสูงสุดได้ไม่เกิน200หมดแล้วหมดแล้วก็ไม่เป็นไรหมดแล้วหมดการถ้าใช้ไม่หมดโดนยึดคืนไปพันหนึ่งแล้วพันต่อไปก็เดือนต่อไปพันต่อไปก็เดือนต่อไป
3: ครับ
2: เนา
3: ะก็ช่วยกันใช้เงินทองก็ไหลเวียนอยู่ในประเทศ
2: ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ
3: ซื้อของในประเทศอ่ะผมใช้กันไปเถอะนะครับก็เป็นการกระจายรายได้นะครับกระจายรายได้แล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ด้วย
2: ใช่เราได้ใช้เนี่ยผมส่วนใหญ่ผมใช้กินไงคุณหมอ
3: ฮะ
2: ซื้อ
3: ก
2: ิน
3: เอาไปซื้อหยูกซื้อยาอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: ผมไม่แน่ใจว่าหยูกยาได้หรือเปล่าย
3: าไ
2: ม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ากินได้แน่นอน
3: ของกินนะเนาะ
2: ของกินแน่นอนแล้วต้องกินทุกวัน
3: แต่ครับโอเคเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับก็ผมเจอข่าวนี้น่าสนใจนะตอนนี้มีหลายร้านเลยนะครับเวลาเข้าร้านพวกร้านกาแฟนะฮะเขาจะมีแคมเปญว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ที่ลงเคยเห็นนะ
2: โอเค
3: เขาแปะสติ๊กเกอร์ไว้อ่ะ
2: ผมไม่ได้กินของหวานมานานมากเลยครับเลยไม่เคยสนใจครับ
3: เนี่ยก็มันจะมีสติ๊กเกอร์ว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นแคมเปญเฉพาะร้านนะครับแต่ปรากฏไม่ใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นแคมเปญที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคิดแล้วก็ดำเนินการมาครบ3เดือนแล้วนะครับโดยรวมกับเข้าร่วมกับ14แบรนด์ดังนะที่เป็นเครือเชนกาแฟเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับร่วมแคมเปญนะฮะหวานปกติเท่ากับ 50% นะครับโดยข้อมูลที่พบเนี่ยเผยคนไทยสั่งหวานน้อยเพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยปลื้มความสำเร็จของแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% หลังดำเนินการครบ3เดือนพบได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะครับจากการเปิดเผยของแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลังจากการประกาศแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ครบ3เดือนผลตอบรับทั้งภาคเอกชนและผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นถือเป็นความร่วมมือสำเร็จจากความร่วมมือสำคัญในการยกระดับความหวาน 50% ให้เป็นมาตรฐานความหวานปกติซึ่งปัจจุบันนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแคมเปญแล้ว14แบรนด์ประกอบไปด้วยคาเฟ่อเมซอนอินทนิลออลคาเฟ่คัตสันเบลินี่แบล็คแคนยอนพันไทยชาวดอยอินเตอร์คอฟทรูคอฟฟี่เครื่องดื่มกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและโรงแรมในเครือเซ็นทรัลเดอะคอฟฟี่คลับและกาก้าในเครือไมเนอร์กรุ๊ปรวมถึงแบรนด์น้องใหม่ซุสคอฟฟี่ที่กำลังขยายสาขาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มชงที่ปรับมาตรฐานแล้วกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้นายแพทย์ประกรณ์ตุงคเสรีรัตน์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ถือเป็นแนวคิด default choice หรือการจัดวางทางเลือกพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นโดยไม่ใช้มาตรการบังคับแต่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การติดตั้งสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ของแคมเปญในร้านค้ายังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปริมาณน้ำตาลที่บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกเครื่องดื่มสูตรหวาน 25% และสูตรไม่เติมน้ำตาลหรือหวาน 0% ในกลุ่มเมนูอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมอนามัยยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือไปยังภาคธุรกิจและร้านค้ารุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากความหวานที่ลดลงนะครับสำหรับร้านเครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการกลุ่มอนามัยครับอันนี้ก็มาขยายความเข้าใจของผมแล้ว
2: นะครับ
3: คือตอนแรกก็นึกว่าทางร้านเขาส่งเสริมสุขภาพเองนะครับจริงๆก็เป็นการนี่แหละครับจับมือร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งผมว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้คำว่าหวานปกติเนี่ยแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากัน
2: ใช
3: ่สั่งธรรมดาเนี่ยโอ้โหหวานเกลียบเลยนะครับอย่างสั่งโอย่างเมื่อก่อนเราสั่งโอเลี้ยงเนี่ยใช่ไหมนึกภาพพี่โรมฮะโอเลี้ยงเนี่ย โอ้โหมันจะหวานเลยนะผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ใช้ซื้อโอเลี้ยง3บาทเอาน้ำแข็งใส่กระติกไปเนาะนะครับเราก็ซื้อเนาะพอซื้อเสร็จกลับมานะเหลือครึ่งกระติก แล้วก็เดินดูดไปเรื่อยก่อนนะ
2: ใช่
3: ดูดไปเอามันหายไปครึ่งทำไงดีวะเข้าบ้านไม่ได้อะพี่ต้องยืนเขย่ากันยืนเขย่าให้น้ำ
2: มันละลายน้ำแข็งละลาย
3: น้ำมันละลายแม่ผมก็เลยได้กินหวาน 50%
2: หวานน้อยลงอ่ะครับ
3: นะก็จริงๆอ่ะไอตัวเครื่องดื่มเนี่ยมันเราสั่งได้นะในบางเมนูอ่ะนะครับว่าไม่เอาน้ำตาลอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยต้องหัดลิ้นให้คุ้นไว้นะฮะหัดลิ้นให้คุ้นไว้จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันณปัจจุบันนี้นะผมว่ามันไม่จำเป็นกับชีวิตเท่าไหร่แล้วแหละน้ำตาลนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ขาดแคลนแล้วนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะได้คาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลเนี่ยปนมากับโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
2: ของกิน
3: ทุกทิศทุกทางเลย
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: เพราะว่าเราก็กินข้าวเนาะมีข้าวมีแป้งมีขนมปังมีเผือกมันฟักทองใช่ไหมฮะแล้วเครื่องดื่มหลายๆเครื่องดื่มเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำเปล่ามันมีน้ำตาลผสมอยู่นะนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกได้เนี่ยเราก็เลือกแบบไม่มีน้ำตาลจะดีกว่านะคืออันเนี้ยเวลาเราพูดถึงเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะอย่างเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยนะครับมันก็ขัดใจนิดหน่อยนะเวลาเราแนะนำว่าคนไข้น้ำตาล200กว่านี่ใช่ไหมเราก็แนะนำว่าต้องระวังน้ำตาลนะครับคุณลุงคุณป้าครับน้ำตาลในกลุ่มที่ต้องระวังก็คือจะเป็นน้ำตาลที่มันซ่อนรูปเช่นอยู่ในผลไม้คือพอพูดว่าผลไม้เนี่ยโอเคคุณลุงคุณป้าก็จะพยักหน้าเงินๆโอเคเข้าใจเพราะเรารู้ว่ามันหวานเนาะแต่อีกอันนึงเวลาพอพูดถึงว่ามันอยู่ในเครื่องดื่มเนี่ยนะครับพอพูดเครื่องดื่มปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะสายหน้าเลยบอกโอ้ยลุงไม่กินหรอกป้าไม่ชอบหรอกเครื่องดื่ม ทุกคนเลยนะฮะผมสุ่มเนี่ย10คนเนี่ย9คนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะอะไรที่ทุกอย่างอ่ะที่เป็นน้ำแล้วเราดื่มเข้าไปเขาเรียกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องดื่มที่มันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะมักจะมีน้ำตาลผสมหรือไม่ก็น้ำตาลเทียมนะครับแล้วก็น้ำตาลเทียมเนี่ยมันก็กระตุ้นอินซูลินได้เหมือนกันหวานนี่กว่าน้ำตาลอีกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราดื่มไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยน้ำตาลมันเยอะมากเพราะว่ามันเจือจางด้วยน้ำเนี่ยพอมันเจือจางด้วยน้ำปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะกินนี่มันจะหวานเลยทั้งที่จริงๆน้ำตาลสูงมากนะครับที่ผมมักจะเจอที่มักจะไม่เข้าใจกันก็คือหนึ่งนะน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้บางคนบอกกิน 100% นี่แหละนะครับก็มันมีน้ำตาลอยู่แล้วในนั้นนะครับอันที่สองคือนมถั่วเหลืองครับนมถั่วเหลืองเนี่ยเจอเยอะมากเลยกินเนี่ยเอ่ยชื่อยี่ห้อมาเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำตาลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหวานน้อยหวานมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกโยเกิร์ตนะครับพวกนมเปรี้ยวเนี่ยนะครับพวกนี้ก็น้ำตาลเยอะแต่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเพราะว่ามันเปรี้ยวไงก็นึกว่ามันเปรี้ยวๆแต่จริงๆแล้วน้ำตาลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ลุกคืบเข้าไปนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ประกรณ์นิดนึงนะฮะจะบอกว่าเป็นมาตรการไม่ใช้มาตรการบังคับแต่ผมว่าการบอกว่าหวานน้อยเท่ากับ 50% นี่มันบังคับแล้วนะคือมันบังคับไปในตัวเนาะนะครับแต่ก็ดีฮะอย่าไปหัดกินหวานเลยนะครับเพราะว่าน้ำตาลเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำให้เกิดการอักเสบนะฮะของเซลล์ต่างๆตัวร่างกายใครกินหวานเยอะๆแก่เร็วน ะฮะคือมันเสื่อมเร็วหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะนั้นอย่า กินหวานนะครับระวังเรื่องน้ำตาลต้องลูกด้วยนะครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับผมสรุปเกี่ยวกับยาความดันโลหิตสูงมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่ายาความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็กลุ่มไหนที่มีอันตราย ก็ไม่เชิงเป็นอันตรายฮะเขาเรียกว่าอาจจะมี
2: ผลข้างเคียงครับ
3: ไปพูดว่าอันตรายเดี๋ยวไม่กล้ากินกันเนาะค
2: ือ
3: ยาความดันโลหิตสูงเนี่ยในทุกกลุ่มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปลอดภัยอันนี้ผมยืนยันแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกอ่ะคือการควบคุมความดันนี่แหละเป็นตัวป้องกันฮะไม่ให้ไตวายไม่ใช่ว่ากินยาไปแล้วจะทำให้ไตวายไม่ใช่นะฮะยาความดันโลหิตสูงไม่ได้ทำให้ไตวายครับโอเคมันอาจจะมีผลต่อไตบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เป็นส่วนน้อยด้วยนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาจะรู้แล้วเขาจะพยายามควบคุมอยู่แล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่กินยานะแล้วปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆอันนั้นแหละครับจะทำให้คุณไตวายนะครับก็มาดูกันว่ายาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้างและข้อที่ควรรู้นะครับกลุ่มแรกนะฮะใช้กันเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่ม ACE inhibitor นะครับ ACE เนี่ยนะครับมันย่อมาจากangiotensin converting enzyme inhibitor ฮะนะครับซึ่งยากลุ่มนี้มันจะไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดในไตนะครับก็จะทำให้ลดความดันลงได้แล้วก็ยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยากลุ่มที่จะเอามาใช้สำหรับเป็นกลุ่มแรกเลยส่วนใหญ่คุณหมอมักจะชอบใช้เพราะว่าผลข้างเคียงไม่มากและที่สำคัญคือมันช่วยป้องกันไตนะครับไม่ให้ไตมันเสื่อมได้นะครับยาตัวอย่างในกลุ่มนี้นะฮะก็อย่างเช่นอินาราพริวหลายคนคงกินตัวนี้อยู่นะอินาราพริวนะครับพอรินโดพริวนะมันจะลงท้ายด้วยคำว่าพริวพริวนะนะ
2: ครับ
3: พอรินโดพริวนะมันจะลงท้ายพริวพริวแต่ตัวที่ใช้กันเยอะมากๆคืออินาราพริวนะครับผลข้างเคียงสำคัญนะครับก็อันนี้เลยไอแห้งครับมันจะไอแห้งๆเรื้อรังถ้ากินยาความดันตัวนี้ไปกลุ่มนี้ไปแล้วไอแห้งเนี่ยบอกคุณหมอได้เลยนะคุณหมอเขาจะรู้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะในช่วงเริ่มใช้ยาแรกๆอาจจะทำให้เกิดโพแทสเซียมในเลือดสูงนะครับการทำงานของไตแย่ลงในบางรายอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าเป็นส่วนน้อยและในบางรายเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ากินได้ดีเนี่ยจะช่วยป้องกันไตด้วยนะครับนะแล้วก็อาการแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอาจจะเจอได้แต่ไม่บ่อยนะครับเช่นปากบวมลิ้นบวมเนี่ยไม่บ่อยนะครับข้อควรรู้ก็คือถ้าไอมากจะกินยากลุ่มนี้เนี่ยก็พบแพทย์ก็จะเปลี่ยนยานะครับในขณะที่การอีกกลุ่มนึงก็คือห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์สำหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า ARB จริงๆก็เป็นยาที่ความดันที่ออกฤทธิ์ที่ไตเช่นเดียวกันนะครับชื่อย่อมันมาย่อคำเซนมาจาก angiotensin 2 receptor blocker นะครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่ม ACE นะครับออกฤทธิ์ที่ไตเหมือนกันนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยมันจะลงด้วยคำว่าซาตานเช่นโลซาตานวอลซาตานเทลมิซาตานพวกนี้นะครับลงด้วยคำว่าซาตานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับข้อดีเขาจะเอามาแทนกลุ่ม ACE เมื่อกี้นี้นะครับด้วยความที่กินแล้วมันไม่ไอมันออกฤทธิ์เป็นคนละที่บล็อกเอนไซม์คนละตัวก็ทำให้ไม่ไอแต่ว่าผลข้างเคียงสำคัญก็อาจจะมีเช่นเวียนศีรษะมีโพแทสเซียมสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีไตเสื่อมในบางรายนะครับจะเป็นช่วงขณะที่คุณหมอเขาจะติดตามอยู่แล้วนะครับนะข้อดีก็อย่างที่ว่าฮะไม่ทำให้ไอแล้วก็ใช้บ่อยเลยในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตนะครับแต่ต้องติดตามผลเลือดเป็นระยะนะครับกลุ่มนี้2กลุ่มที่2ก็ใช้บ่อยมากนะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้ก็ใช้ดีนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีตัวยาเช่นแอมโลดิปีนไซเฟติปีนนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ขยายหลอดเลือดส่วนปลายนะครับนะฮะซึ่งผลข้างเคียงสำคัญของกลุ่มนี้เลยนะฮะก็จะทำให้เท้าบวมครับ ถ้ากินยาความดันแล้วเท้าบวมขาสองข้างบวมกดบุ๋มนะฮะบวมน้ำสองข้างนึกถึงยาตัวนี้ไปก่อนกลุ่มเนี่ยกลุ่ม CCB เนี่ยนะส่วนใหญ่ตัวที่ทำให้บวมก็คือแอมโลดีปีนะชื่อแอมโลดีปีนนะครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นๆเช่นหน้าแดงใจสั่นแล้วก็ปวดศีรษะนะครับนะเพราะนั้นถ้ากินยาความดันแล้วบวมให้นึกถึงกลุ่มนี้แล้วปรึกษาคุณหมอนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะอันนี้จะเป็นยากลุ่มเก่าที่จะใช้กันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเช่นไฮโดรคลอโรไทอไซด์นะครับนะกลุ่มนี้ก็จะใช้ SCTZ เนี่ยกลุ่มนี้นะครับผลข้างเคียงสำคัญก็แน่นอนครับมันเป็นยาขับปัสสาวะก็จะช่วยลดความดันลงได้แต่ว่าผลข้างเคียงก็จะปัสสาวะบ่อยนะครับฉี่บ่อยกลางคืนบางคนลุกขึ้นมาฉี่ 3-4 รอบนะครับซึ่งถ้าฉี่บ่อยเยอะๆก็จะทำให้โซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำนะครับและยาในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทำให้กรดยูริกสูงใครเป็นโรคเกาต์เนี่ยแล้วไปกินยาขับปัสสาวะกลุ่มลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นโรคเกาต์ได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็จะกระตุ้นให้น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อยด้วยต้องระวังในคนที่เป็นเบาหวานนะครับสำหรับยาตุ่มขับปัสสาวะซึ่งปกติเขาก็มักจะให้กินตอนเช้านะเพราะว่าถ้าไปกินตอนเย็นแล้วมันจะไปฉี่ก่อนนอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ปัสสาวะกินตอนเช้านะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่5ครับเขาเรียกกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะฮะกลุ่มนี้ก็จะมียาที่เป็นประจำเช่นอะทีโนลอลเมทโทโพลอลนะฮะไบโซโพลอลมันจะลงท้ายด้วยคำว่าโพลอลโพลอลครับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ชีพจรเนี่ยเต้นช้าลงการบีบตัวของหัวใจเนี่ยช้าลงเพราะนั้นผลข้างเคียงสำคัญครับคือจะทำให้ชีพจรเต้นช้าอาจจะทำให้เหนื่อยง่ายมือเท้าเย็นนะครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้บางคนเนี่ยมาด้วยอาการเขาเรียกว่าฮาร์ทบล็อกเลยนะครับไพรมารีฮาร์ทบล็อกคือหัวใจจะเต้นช้านะครับนะฮะแต่ว่าถ้าลดยาแล้วก็หายนะถ้าลดยาแล้วก็หายนะครับสำหรับยาในกลุ่มนี้นะครับก็มักจะใช้ร่วมสำหรับกรณีที่คนไข้เป็นโรคหัวใจร่วมด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังคนที่เป็นโรคหอบหืดนะครับเพราะอาจจะไปกระตุ้นทำให้หอบหืดกำเริบมากขึ้นได้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับอัลฟาบล็อกเกอร์กลุ่มนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่นด็อกซาโซซินพาโซซินนะครับกลุ่มนี้จะเห็นว่าตัวยาเนี่ยชื่อเนี่ยมันจะไปรักษาอีกโรคหนึ่งด้วยนะฮะก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะหลายคนเป็นต่อมลูกหมากโตก็จะใช้ยาในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะเพราะมันจะไปทำให้ตัวการขับปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็จริงๆมันเป็นยาลดความดันนะครับผลข้างเคียงสำคัญของยาในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทำให้เกิดหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่านะฮะหรือเวลาไปเบ่งปัสสาวะเนี่ยถ้าหน้ามืดบ่อยๆเนี่ยต้องเอาไปบอกคุณหมอนะครับว่ามียากลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับมาในกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะยากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยมักจะให้กินตอนก่อนนอนนะครับเพื่อจะได้ลดผลข้างเคียงก็กินเสร็จแล้วก็นอนเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมาบ่อยนะครับเพราะนั้นก็จะมีหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าใจจัดนะครับนะฮะเพราะนั้นโดยสรุปนะครับทั้งห้าหกกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นยาลดความดันที่ใช้บ่อยนะครับใช้กันเป็นประจำเลยแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้อันนี้ยอมรับนะครับแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเรายังถือว่าผลข้างเคียงพวกนี้เราจัดการได้นะครับขอให้คนไข้เนี่ยบอกข้อมูลหมอมานะครับหมอเขาจะเปลี่ยนยาให้เหมาะสมนะแล้วแนวทางการรักษาเนี่ยก็จะต้องรับประทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งเนาะบางทีคุณหมอเขาสั่งอย่างนี้คนไข้ไปกินอีกแบบนึงกินมากเกินไปกินน้อยเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลข้างเคียงได้เพราะนั้นถ้าทานยาไปแล้วแล้วรู้สึกไม่ดียังไงเนี่ยครับเรากลับมาคุยกันได้นะครับโดย เป้าหมายก็คือเราจะต้องควบคุมความดันให้ปกติให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวยาครับสำหรับคนเป็นโรคความดันนะครับ และจำเป็นต้องกินยาเนี่ยอย่ากลัวยาอย่าไปกลัวว่ายาเนี่ยจะทำให้ไตเตยเราเสื่อมย้ำอีกทีนึงการคุมความดันไม่ดีต่างหากครับที่จะทำให้ไตมันเสื่อมแล้วก็ผลข้างเคียงยังไงเราเอามาปรับเปลี่ยนคุยกันได้เพราะว่าจริงๆมันยังมียาเยอะกว่านี้อีกนะยาลดความดันกลุ่มใหม่ๆเนี่ยผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่านี้เยอะนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับวันนี้ก็สรุปให้ฟังพอสังเกตแบบนี้นะครับ
2: ครับคุณหมอผมถามนิดนึงโลซาแทนโพแทสเซียม50โพแทสเซียม50มิลลิกรัมตัวนี้
3: ครับ
2: คือมันมีคุณสมบัติกลุ่มอะไรนะ
3: กลุ่ม
2: ที่ TAB
3: ARB ฮะ ARB ฮะ
2: คุณสมบัติคือ
3: ก็คือเป็นยาลดความดันที่มันจะไปออกฤทธิ์นะครับที่ไตสรุปง่ายๆคือมันไปออกฤทธิ์กับหลอดเลือดที่ไตฮะ
2: ช่วยให้ไต
3: ช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นแล้วก็ลดความดันโลหิตได้ด้วย
2: อ๋อแต่ว่าตัวนี้จะทำให้หน้ามืดไหม
3: ไม่ฮะตัวนี้ไม่ทำให้หน้ามืด
2: อ๋อ
3: เจอน้อยเจอน้อย
2: ช่วยทำงานให้ช่วยทำให้ไตทำงานดีขึ้น
3: ใช่ครับมันจะช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นเพราะนั้นถ้าคนไข้แบบเป็นโรคไตนะแล้วมีความดันสูงด้วยเนี่ยหมอโรคไตก็จะชอบยากลุ่มนี้มากเลยฮะ
2: แล้วถ้าเป็นโรคไตแต่ว่าความดันไม่สูงล่ะกินได้ไหม
3: ถ้าเป็นโรคความดันไม่สูงก็ต้องดูตัวความดันว่าไอ้ไม่สูงเนี่ยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเกณฑ์เดี๋ยวนี้เขาก็เอาน้อยกว่า135-80แล้วนะครับคือถ้าสูงกว่านี้ก็ควรจะต้องทานยา
2: ไม่ถึง
3: แต่ว่ามันจะถ้าน้อยกว่า120-80อ่ะก็ไม่ต้องทาน
2: อ่ะน้อยกว่าผมน้อยกว่า120-80
3: ถ้าน้อยกว่าก็ไม่ต้องทานครับก็ควบคุมรักษาไตด้วยวิธีอื่นไปค
2: ุ
3: มอาหารอะไรเนี้ยกินจืดดื่มน้ำให้เพียงพอ
2: โอเคครับพักเลยนะคุณหมอนะ
3: ครับผม
2: ให้คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมท่านที่ต้องการปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพเรื่องหยูกยาที่คุณหมอพูดคุยไปก็ได้นะเดี๋ยวโทรเข้ามาเบอร์เดิมของเรานะครับ02-290-0473หลังเบรกนะหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตก่อนนะ02-290-0473พักฟังสปอร์ตครับ
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
0: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
10: โอเคครับฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะอภัยภูเบศทุกตัวเนี่ยเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้คนไทยได้ใช้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะมั่นใจทุกตัวเลยนะมีการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตเลยปลูกนะปลูกเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จต้องตรวจตัวเสร็จต้องเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จก็ต้องตรวจอีกนะเรียกว่าต้องปลอดภัยสำหรับคนใช้นะอภัยภูเบศรับผิดชอบเต็มที่นะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับอ่ะเปิดสายครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรครับ022900473ครับรับทีละสายทีละสายทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วจากไหนครับ
11: จากนนทบุรีค่ะจะเรียนถามเรื่องแอมโรดิปีนเพราะว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันจะถามว่ากระทบกับไตไหมคะแอมโรดิปีน
12: แอมโรดิปีนไม่กระทบกับไตครับผม
11: เพราะว่าทานอยู่5มิลลิกรัมต่อวันนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
12: บวมไหมฮะทานแล้วขาบวมไหมครับ
10: วางสายไปยังครับวางสายไปแล้วครับเชิญครับฮัลโหลโทรศัพท์เสียงเหมือนจะไม่ค่อยดีนะเนี่ยฮัลโหลผมว่าน่าจะเสียผมขออนุญาตตัดสายนะครับโทรใหม่นะสัญญาณเหมือนยังไม่เชื่อมกันท่านที่ถามแอมโรดิปีนมาไม่คุณหมอถามว่ามีอาการบวมหรือเปล่ามีโอกาสโทรกลับมาด้วยนะครับฮัลโหลครับ
13: สวัสดีค่ะ
10: เชิญครับ
13: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะจะลาหัวก่อน
10: อะไรนะ
13: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อนจะถามคุณหมอใหม่ได้ไหมคะ
10: ได้ครับถามได้เลยครับ
13: จะทานนมตอนท้องว่างได้ไหมคะ
12: ทานนมตอนท้องว่างก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรครับประธานตอบตอบว่าทานได้ครับ
13: แล้วคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วนกผลเลี้ยงและย้อนทานได้ไหมคะ
12: ก็ทานได้ครับไม่ได้ห้ามอะไรก็นมก็ทานได้เลยครับอยากทานตอนไหนก็ทานครับ
13: ค่ะแล้วถามอีกเรื่องนะคะคุณหมอ
12: ทานแล้วทานอะไรนะ
10: ถามอีกเรื่องถามอีกเรื่องเชิญครับถามเลยครับ
12: ครับครับผม
13: คือว่าตอนนี้อายุ49ปีแล้วประจำเดือนไม่มา1ปีกับอีก2เดือนแล้วค่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันจะแย่มันจะปวดเมื่อยมันจะร้อนบูบวาบอะไรหลายอย่างอยากถามว่าเป็นไตทองใช่ไหมคะ
12: ก็เข้าข่ายนะก็เข้าข่ายก็เคยไปตรวจกับคุณหมอยังครับ
13: ยังค่ะ
12: ลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะตรวจวัดระดับฮอร์โมนอ่ะคือผมก็เห็นด้วยนะว่า49ประจำเดือนได้มาก็น่าจะ
10: มีโอกาส
12: เข้าไปฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ลองปรึกษาคุณหมอสักหน่อยก็ดี
10: จะให้ชัวร์ต้องไปตรวจใช่ไหมคุณหมอ
12: ใช่ฮะ
10: ครับผม
13: แล้วถ้าเราจะทานยาของอภัยสิเดียมันมีตัวไหนบ้างไหมคะที่จะช่วยเรื่องนี้บ้าง
12: ไม่มั่นใจจริงๆนะพี่บโลนะต้องลองโทรไปถาม
10: ไหมพรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี
13: ้คะ
10: พรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี้จดเบอร์ไว้
13: ค่ะ
10: 0853912255
13: 2255
10: ครับ
13: 083 085 3912255
10: ถูกต้องครับถูกต้องครับโทรได้ทุกวันเลยนะในเวลาราชการโทรไปถามดูถ้าพรุ่งนี้โทรไม่ติดสายเยอะก็โทรไปวันหลังก็ได้ลองปรึกษาลองให้คำปรึกษาลองโทรไปขอคำปรึกษาเขาได้ครับอาจจะมียาใกล้ประจำเดือนจะหมดอะไรเงี้ยครับผมครับ
13: โทรตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
10: โทรตอนเวลาราชการครับจะโทรได้ทุกวันครับ
13: ย้ำอีกทีนะคะ0853912255
10: ถูกต้องครับ
13: ขอบคุณนะคะ
10: จ้าสวัสดีจ้า
13: สวัสดีค่ะ
10: จ้าต่อครับมาใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หยูกยาเรื่องของสุขภาพต่างๆเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: สวัสดีครับคุณบรมสวัสดีครับคุณหมอครับ
12: ครับสวัสดีครับ
14: ครับผมมีโรคประจำตัวอยู่คือความดันโลหิตสูงนะครับก
12: ็
14: อยากจะสอบถามคุณหมอว่าผมทานยามาเป็นปีที่สองแล้วอยากจะเลิกทานได้ไหมครับ
12: ก็ทำไมถึงอยากเลิกทานล่ะ
14: มันไม่รู้นะมัน
12: คิด
14: บางคนก็บอกว่าทาน
12: ยาวายโว้ย
14: นะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้หันมารับประทานไอ้สมุนไพร
12: ครับ
14: ผม
12: คร
14: ับ อันนี้คุณขอคำแนะนำจากคุณหมอครับ
12: แล้วไม่กลัวสมุนไพรทำให้ไตวายล่ะ
14: อ๋อนะครับ
12: ทีนี้ ตอบคำถามพี่ทีละเรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนหยุดยาได้ไหมครับกินยาปีที่สองก็ต้องตอบว่าอาจจะได้แล้วไม่ได้ครับอาจจะได้คือหมายถึงว่าเช่นสมมติว่าตอนนี้โอเคความดันพี่ดีแล้วเนาะแล้วพี่ปฏิบัติตัวได้ดีงดเข้มคุมอาหารได้ดีออกกำลังกายพักผ่อนดีจิตใจดีมีความสุขความดันมันก็อาจจะไม่ได้สูงหรอกโดยแนวทางเนี่ย
15: 130 135คุณหมอ
12: ครับผมโดยแนวทางเนี่ยสมมุติเราให้สมมุติคนไข้ทานยาไปสักระยะหนึ่งเป็นปีเนี่ยแล้วถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอเขาก็จะค่อยๆถอนยาเช่นของเดิมเคยกิน2ตัวก็อาจจะเหลือ1ตัวหรืออาจจะค่อยๆลดขนาดลงแล้วติดตามนะครับแล้วติดตามว่าความดันเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับ
15: ครับผม
12: ถ้าร่างกายที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆลดยาลงแล้วก็อาจจะหยุดยาได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเนี้ยน้อยเจอน้อยเหตุผลก็คือไอ้ความดันโลหิตสูงมันเป็นโรครักษาไม่หายขาดพี่ต้องรู้ความจริงข้อนี้ก่อนการที่เราเป็นความดันโลหิตสูงเหตุผลก็คือเราแก่ลงเส้นเลือดมันแข็งตัว
15: ครับผม
12: เราแก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกคนความดันเกิน35เนี่ยเส้นเลือดมันเสียความยืดหยุ่นมันเนาะร่างกายมันก็จะปรับตัวเพิ่มแรงดันเข้าไปก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลดยาลงเนี่ยมันมักจะลงไปถึงระดับนึงอ่ะนะครับเราก็อาจจะต้องกินแบบนั้นน่ะค้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันที่มันสูงมากและเกิดอันตรายในอนาคตนะครับแต่บางคนก็อาจจะหยุดได้ก็ได้เพราะนั้นผมก็ต้องตอบแบบนี้อาจจะหยุดทั้งได้และไม่ได้เพราะงั้นต้องติดตามแต่ว่ามันจะหยุดเลยไม่ได้นะมันต้องค่อยๆถอนทีละนิดแล้วติดตามอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่ผมอยากจะเคลียร์อันนี้ตู้เรื่องนี้เลยนะครับความดันยาลดความดันไม่ได้ทำให้ไตที่วายความดันต่างหากที่ทำให้ไตที่วายแล้วคำแนะนำแบบเนี้ยคือบอกให้หยุดยาไปเถอะไปกินสมุนไพรผมว่ามันเป็นคำพูดที่มันเสี่ยงไปหน่อยนะครับเพราะว่าโอเคสมุนไพรบางตัวมันช่วยลดความดันได้แต่ว่ามันไม่เป็นมาตรฐานมันไม่เป็นมาตรฐานนะฮะมันไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไหร่อะไรยังไงในขณะเดียวกันสมุนไพรบางตัวก็ทำให้ไตวายก็มีนะ
15: เอาครับผม
12: ก็มันเป็นสารเคมี สมุนไพรก็สารเคมียาแผนปัจจุบันก็สารเคมีครับเพราะนั้นผมว่าถ้าเราเจอกันคนละครึ่งทางนะคือหมายถึงว่าที่ก็ทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งไปก่อนแล้วลองปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าหมอจะลดยาลงได้ไหมส่วนใหญ่หมอทุกคนเนี่ยมันจะมีแนวปฏิบัติอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันตัวพี่เองถ้าพี่ไม่อยากทานยาเยอะใช่ไหมพี่ก็กินให้จืดแต่ว่าพี่จะกินสมุนไพรเสริมจะกินเป็ดเยี่ยบอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าเราอย่าไปกินผมว่าแบบเนี้ยจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
15: ผมจะมันจะมียาความดันโลหิตกับไขมัน
12: ครับผมก็ไม่เป็นไร
15: ยา
12: ก็ดี
15: อ่ะไม่หรอกแค่ทานวันละเม็ดยาความดันเนี่ย
12: โอ้ก็เหมือนผมอ่ะผมก็กินทุกวันความดันเนี่ย เวลาเรากินเนี่ยเราก็ทำใจเวลาเราควักยามานะให้พี่จินตนาการว่าเรากำลังดูแลสุขภาพเรากำลังซื้ออนาคตที่ดีพี่ให้พี่คิดงี้ดิพี่ได้มีความสุขในการกินยา
15: ครับ
12: ผมแต่มาโอเคเนาะ
10: โอเคเน
15: า
10: ะ
15: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับผม
12: ขอบคุณครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับเคลียร์กันไปอีกหนึ่งท่านครับต่อเลยท่านที่รออยู่กดโทรศัพท์เลยติดแล้วคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
16: จ้าสวัสดีค่ะคุณหมอคือจะถามใ

0: การแบบนี้เจอบ่อยในผู้สูงอายุเช่นฟันจะมีปลา
1: ก็มีน้อยแต่คอยจะเคี้ยวกินไวทานไว
0: เออเขาใส่ฟันปลอมปลา
1: ไม่ใส่นะ
0: ใส่ฟันปลอมเนี่ยพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาอะไรเคี้ยวอ่ะก็ลงไปทั้งก้อนพอลงไปทั้งก้อนพร้อมก็อืดอยู่แล้วกินอะไรไปก็อืดแง่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นขั้นแรกเนี่ยผมว่าลองดูอ่ะถ้าใส่ฟันปลอมได้ก็จะดีนะเราเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะปรับอาหารที่มันรสชาติไม่จัดที่มันย่อยง่ายนะฮะที่มันแบบไม่ได้ปรุงรสอะไรมากกินปลานะฮะกินปลากินกินผักนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอมื้อเย็นเนี่ยอาจจะไม่ต้องทานเยอะนะฮะมื้อเย็นผมว่าเอาน้อยๆได้อาจจะเป็นแบบมื้อเบาๆสักหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเยอะจริงๆอ่ะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าต้องกินยาลดกรดแบบต้องรักษาแบบพวกกระเพาะอาหารอักเสบหรือเปล่าเพราะบางคนก็จะเป็นโรคกระเพาะน้อยได้ก็ทำให้ท้องอืดได้เหมือนกันนะหรือถ้าเป็นมากจริงๆไม่หายสักทีก็อาจจะต้องส่องกล้องนะครับ
1: จะ
0: ต้องส่องกล้องดูกระเพาะอาหาร
1: จะ
0: ครับแต่ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนนะฮะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ค่
1: ะ
0: สวั
1: สดีค่ะ
2: โอเคครับอ้าวเคลียร์ไปอีกหนึ่งท่านต่อเลยกดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
3: จากคุณวิษณุถามครับจากจังหวัดขอนแก่นครับจากว่าหนองไผ่มีตำบลเสียอำเภอเมืองขอนแก่นครับมีคลิปไทวินเครือครับ
2: คุณหมอฟัง
0: ทีฮะขอ
3: มี
0: ชื่ออีกทีฮะ
2: ขอชื่อคำถามอีกทีครับคุณช่วยปิดวิทยุของคุณปิดเพลงอะไรของคุณก่อนได้ไหม
3: อมิทิสไทรีนเคยครับ
0: อ๋ออมิทิสเทลีนอมิทิสเทลีนเป็นยาต้านซึมเศร้าตัวหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันน่ะเราเอามาใช้ในข้อบ่งชี้อื่นค่อนข้างเยอะเลยเช่นปวดหัวปวดหัวป้องกันปวดหัวไมเกรนเนี่ยนะหรือว่าใช้ในกลุ่มพวกเจ็บเส้นประสาทก็ได้นะพวกเจ็บเสียวแสบร้อนอะไรเงี้ยก็ใช้อะมิทิสเทลีนได้นะครับก็เป็นต้องตอบว่าเป็นยาต้านซึมเศร้าผลข้างเคียงสำคัญคือปากแห้งคอแห้งท้องผูกว่องซึมสับสน อะไรเงี้ยติดยาได้เนี่ยนะถ้ากินนานๆครับ
2: โอเคเคลียร์เนาะ
0: ครับ
2: โอเคครับต่อครับท่านที่รออยู่กดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
4: ค่ะที่ถามแอมเปอร์ติตินเมื่อกี้ค่ะเท้าไม่บวมแต่ว่าจะถามเรื่องยาไขมันนะคะคือทานสาราเตอร์อยู่40มิลลิกรัมแล้วทีนี้ทานมาหลายปีแล้วตอนนี้ LDL ลดเหลือ76แล้วก็อะไรจ้ะทั้งหลายอ่ะมันลดหมดเลยมันอยู่ในเกณฑ์หมดอ่ะตายีสลายเลยพวกเนี้ยแต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้บอกให้ลดยานะคะแต่ลดเองได้ไหมคะ
0: นี่คุณพี่มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
4: อ๋อก็อย่างเงี้ยนะคะเบาหวานไขมันอะไรเงี้ย
0: เบาหวานไขมันเคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
4: ไม่เป็น
0: ถ้าไม่เป็นเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูหน่อยLDL ล่าสุดเท่าไหร่นะฮะ
4: 76แล้ว HDL HDL ได้ต้อง90
0: ครับผมแสดงออกกำลังกายดีมากก็ยาลดไขมันใช่ไหมฮะคือการดูว่าจะหยุดยาลดไขมันหรือลดขนาดลงได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดูค่า LDL เนาะแต่ว่า LDL เนี่ยมันจะพิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นมีโรคประจำตัวแบบเส้นเลือดอุดตันไหมเช่นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจหรือเป็นโรคไตเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นนะเขาจะเอา LDL น้อยกว่า 70
4: ต้องน้อยกว่าอ๋อแต่ว่า76นี่ยังเยอะไปนะแต่ว่าเห็นค่า normal มันต้อง100อะไรอย่างนั้นนะ
0: 130
4: อะไรอย่างนั้นนะ
0: ครับแต่ว่ามันจะมีอย่างนี้ด้วยฮะ

0: คือถ้าคุณพี่ไม่ได้เป็นกลุ่มเส้นเลือดอุดตันที่มันจริงจังเนี่ยเขาก็จะเอาผ่อนมานิดนึงเช่นกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเอาผ่อนมาเอาน้อยกว่าร้อยอย่างเงี้ยหรือถ้าคนปกติก็อาจจะเอาน้อยกว่า130โดยที่ไม่ได้แบบคนที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงร่วมเยอะนะก็เลยถามว่าคุณพี่มีไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหมอเขาให้กินต่อเนี่ยเขายังคอนเซิร์นเกี่ยวกับโรคอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่พี่ลองถามคุณหมอให้ที
1: สรุปแล้วก็คือว่าต้องน้อยกว่า7ถ้าน้อยกว่า70แต่เราก็ไม่ควรจะลดเองอ่ะเนาะก็เขาให
0: ้
1: คือมันเยอะมันต้อง40มิลลิกรัมอะค่ะ
0: ลองถามคุณหมอเขาดูก่อนดีกว่าครับแต่จริงๆ40มิลลิกรัมในโดสเนี้ยในแง่ของงานวิจัยอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะคุณ
1: จริงอ๋อเหรอคะ
0: ไม่เยอะหรอกใช่ครับ
1: เห็นเพื่อนเขากินแค่10มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะมันจะมีผลข้างเคียงไหมถ้าเรากินไปนานๆเพราะว่ามันเยอะโดสก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ลองปรึกษาคุณหมอดีกว่านะครับ
1: แล้วอีกอย่าง
0: ก็
1: เห็นเขาบอกว่า HDL เยอะแล้วมันจะช่วยเรื่องไขมันเนี่ยได้ต้องเกือบร้อยเนี่ย HDL ก็เลยว่าเอ๊ะมันจะลบล้างกันได้ไหมกับ LDL
0: มันไปดูค่า LDL เป็นค่าผลรวมไงคือเวลาคุณหมอเขาจะตัดสินนะเขาจะตัดสินเรื่องเอา LDL มันเป็นตัวตัดสินแต่ว่าองค์ประกอบอื่นนะก็พูดประกอบไงเช่นถ้า HDL พี่ต่ำเขาก็จะแนะนำบอกเออพี่ก็ไปออกกำลังกายเยอะนะเนี่ย
1: แล้วก็คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไม่เกินเลยต่ำกว่าหมดค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: โอเคครับเรียบร้อยเคลียร์กันไปเป็นสายสุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวใครอยากจะติดตามคุณหมอมาก่อนก็ต้องไปตามใน Facebook Live ต่อใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องเวทเทรนนิ่งในผู้สูงอายุนะครับอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ลองเริ่มเวทจริงๆด้วยนะก็รู้ส
2: ึ
0: ก
2: ดีกันอ๋อดีๆครับดีครับอ่ะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ภาควิทยุลงจบลงเท่านี้เดี๋ยวภาค Facebook Live ของคุณหมอไปติดตามชมแล้วก็ฟังกันต่อนะเราหมดเวลาคืนนี้แล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะข่าวมารอแล้วครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
11: นายยศสนั่นวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก 800 บาทและจะเสนอของงบประมาณ 141 ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
4: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
12: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่ง1ในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงตำรวจและชุมชนเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทรภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและท่าชีวิตครับ

0: ใจทุกคน
1: พูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับพูดถึงฝนเดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะตกเยอะจริงๆเข้าหน้าฝนตั้งแต่ช่วงของเดือนกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกมรสุมต่างๆเนี่ยพาดผ่านเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกในเดือนมิถุนายนก็ยังคงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณียบัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจอ ร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้นะครับแต่ว่า อย่างเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์วันที่22แล้วก็29นี่นะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็ไปสร้างสุขทางเสียงเพลงนะครับ PRD Music Therapy นะฮะให้กับโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่29นะครับศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับชั้น4โรงพยาบาลศรีธัญญาทำเอาคนที่เขาไปร่วมไปรับบริการของโรงพยาบาลทั้ง2ที่นะไม่ว่าจะเป็นจุฬาภรณ์หรือว่าศรีธัญญาเนี่ยมีความสุขมากนะครับนอกจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ยังมีศิลปินอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่29เนี่ยพอดีมันตรงกับถนนดนตรีไลฟ์ของเราด้วยนะครับมีหญิงทิติการด้วยนะครับไปแล้วก็อีกหลายๆคนเลยมีดีเจจาก FM 98.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กไปด้วยนะครับก็ได้ฟังเพลงกันอย่างเรียกว่าไพเราะจุใจกันเลยทีเดียวครับ

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชายอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงเนี่ยมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปคุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโง่เยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆ นะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไปดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

็ไปรับเจ้าสาวที่เรือนของเจ้าสาวที่พ่อเป็นเศรษฐีด้วยตระกูลเสมอกันแต่วันที่ไปรับเจ้าสาวเนี่ยปรากฏว่าพอเปิดเข้าห้องเจ้าสาวดูฟังโบเจ้าสาวไม่อยู่ในห้องไปไหนอ่ะหายไปได้ไงมันจะเป็นงานแต่งงานได้ไงไม่มีเจ้าสาวมีแต่เจ้าบ่าวหนีตามผู้ชายไปแล้วเจ้าสาวหนีตามทาสคนรับใช้ในเรือนของตนไปแล้วขันหมากไม้เลยท่านผู้ฟังอ้าวทำไงอ่ะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้การฟังนิทานชาดกนิพพานธรรมบทนั้นฟังแล้วมันจะได้หลายมิติท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือฟังเรื่องราวแล้วบางทีมันจะมีธรรมะสอดแทรกอยู่มันจะมีสิ่งที่อาจจะสะท้อนมาในชีวิตของเราได้มันจะมีอุปมาอุปไมยที่แฝงความหมายลึกซึ้งเอาไว้เราฟังครั้งเดียวเหมือนได้ฟังหลายครั้งเพราะว่าในมิติต่างๆที่นำเสนอนั้นมีประโยชน์แน่นอนท่านผู้ฟังตรงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกที่เป็นแบบต่างๆปกติแล้วนิทานชาดกจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเนาะว่าชาติก่อนพบก่อนเป็นยังไงในชาติก่อนพบก่อนนั้นท่านก็มีคนที่ต้องไปเจอมีเพื่อนที่ได้พูดคุยกันเพื่อนเหล่านั้นคนเหล่านั้นบางทีก็ได้มาเป็นสาวกนี่ไงสาวกในทางคำสอนก็นำเรื่องราวของสาวกเหล่านั้นจัดเป็นเซตๆที่ท่านฟังจะเข้าใจได้ง่ายมาเล่าให้ฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนท่านฟังสามารถที่จะฟังตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปฟังตอนนั้นทีหลังหรือฟังไล่เป็นลำดับมาได้หมดเพราะว่ามันจบในตอนไงหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของสาวใจแตกสาวใจแตกหมายถึงคนที่ออกนอกลู่นอกทางผู้หญิงนะโดยเฉพาะยิ่งหญิงสาวแต่ในความใจแตกของเธอนี่เอ้าเดินกลับได้บรรลุธรรมคือไม่ใช่ว่าใจแตกแล้วบรรลุธรรมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่ไม่ใจแตกแล้วบรรลุธรรมก็มีคือหมายความว่านั่นเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมเพราะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องสอนให้อยู่ในทางมรรคแปดไม่ผิดศีลโดยเฉพาะยิ่งศีลข้อ3เออแต่ว่านี่คือผิดศีลข้อ3อ่ะแล้วยังไงอ่ะเออทำไมยังได้บรรลุธรรมนี่ที่เป็นเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้4คนด้วยกันท่านผู้ฟังในเรื่องแรกอันนี้ดราม่าสุดๆคือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตาจาราที่เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในบรรดาของภิกษุณีที่ทรงพระวินัยทั้งหลายแต่ก่อนที่เธอจะมาเป็นผู้ที่ทรงวินัยหมายถึงว่าเข้มงวดในเรื่องศีลเรื่องวินัยอย่างมากเลยเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ท่านฟังอโทโทโทดราม่าสุดๆผิดศีลมาเต็มที่เลยชีวิตนี่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาตลอดยังไงตอนที่เธอเป็นสาวดูฟังคือเป็นสาวแรกรุ่นเลยซึ่งเป็นนางสาวเกือบอายุประมาณ16ปีสาวแรกรุ่นเนี่ยมันจะมีความที่ท่านเรียกว่ามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวก็มามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวนี่ก็หมายถึงว่าคือชุ่มอยู่แต่ว่าเรื่องของกามว่าฉันสวยฉันดี
ตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีรูปร่างสวยงามพอมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวเธอก็ฝักใฝ่ในบุรุษสมหวังฝักใฝ่ในบุรุษโลเลในบุรุษคำนี้หมายความว่าจิตมันน้อมไปในการที่จะมองผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นยังไงผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงเธอนี่แบบมองจ้องจินตนาการจินตนาการถึงตัวเองจินตนาการถึงเขาอันนี้คือตรงนี้เลยว่ามัวเมาแล้วเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวมีความโลเลมีความฝักใฝ่ในบุรุษโลเลนี่หมายความว่าผู้ชายคนนี้ก็ได้ผู้ชายคนนั้นก็ได้ผู้ชายคนโน้นโอ้ก็ดีอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ก็ดีอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าฝักใฝ่โลเลคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้แล้วด้วยความแบบมัวเมาและความฝักใฝ่ในเรื่องการอารมณ์อย่างนี้ทำให้เธอไปมีอะไรๆตกล่องปล่องชิ้นกับธาตุในเรือนของตัวเองบุฟังคือชอบผู้ชายที่เป็นธาตุในเรือนของตัวเองดังนั้นที่มารดาบิดาเนี่ยรักษาเต็มที่เลยนะคือรู้ว่าลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเลยจะรีบจัดงานแต่งงานให้เลยเพื่อให้แบบมีคู่ครองอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปอีกแบบนึงซึ่งกว่าจะหาคู่ครองได้ท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก็เสร็จแล้วเธอก็ไปตกล่องปล่องชิ้นกับธาตุในเรือนของตนหาคนที่มาเป็นคู่ครองที่เป็นเศรษฐีด้วยกันลืมบอกไปว่าเธอเป็นลูกของเศรษฐีนะพ่อก็รวยด้วยแล้วก็สร้างปราสาทที่อยู่สูงปราสาท7ชั้นให้เธออยู่บนชั้น7รักษาอย่างดีแม้กระนั้นอย่างที่ว่ายังสมคบรักใคร่มีอะไรๆกับคนใช้ในเรือนของตนเรียบร้อยแล้วเขากำหนดวันมาท่านผู้ฟังกำหนดวันอะไรกำหนดวันแต่งงานกำหนดวันแต่งงานไว้กับชายที่มีตระกูลเสมอกันคือครอบครัวเศรษฐีอีกครอบครัวหนึ่งมีลูกชายก็เลยจะให้นางสาวปัตจราเนี่ยไปแต่งงานด้วยกำหนดวันเรียบร้อยแล้วพอกำหนดวันเรียบร้อยเวลามันก็งวดเข้ามางวดเข้ามาใช่ไหมเธอก็แอบคุยกับคนรับใช้ที่มีอะไรอะไรด้วยกันแล้วนั่นแหละว่าเนี่ยทำยังไงอ่ะแต่งงานแล้วจะไปอยู่ในเรือนของสามีอุ้ยเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยนะแล้วทำยังไงอ่ะเราก็พากันหนีไปกันแล้วก็แล้วกันปรึกษากันบ่ฟังแล้วจะหนีไปยังไงเราจะไปในช่องทางไหนคุยกันเนี่ยจนกระทั่งว่าต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่จะส่งตัวแล้วจึงปรึกษากันว่าถ้าไม่ไปวันนี้นะไม่ได้แล้วนะวันนี้ต้องไปแล้วนะพรุ่งนี้นี่ไม่ได้แล้วไปอยู่ในเรือนสามีไม่รู้จะมีช่องทางอะไรยังไงหรือเปล่าจึงพากันไปเลยบุฟังคืนนั้นนัดหมายกันอยู่ตรงนั้นเวลานั้นจะทำสัญญาณอย่างนี้เธอก็ออกมาจากช่องนี้แล้วก็ไปทางนี้ประตูเมืองจะเปิดเวลานี้เรารีบออกไปตรงนั้นเราจะไปได้อย่างนี้แล้วก็ไปอยู่กันที่นั่นเตรียมการเรียบร้อยบุฟังด้วยความแบบมัวเมานะด้วยความแบบก็ฝักใฝ่นะโลเลมันก็เลยเป็นอย่างนี้หนีไปเลยงานแต่งงานเป็นไงอ่ะโอ้ยไม่มีเจ้าสาวแล้วจะเป็นยังไงอ่ะล่มมาดีท่านผู้ฟังงานแต่งงานไม่เป็นงานแต่งงานเขาเปิดห้องเขาไปดูเอ้าหายไปแล้วเอ้าแล้วผู้ชายมารับตัวทำไงเอวังก็มีด้วยประการราชนี้จบเลยพ่อนี่ขายหน้าอย่างมากทั้งขายหน้าทั้งเสียใจคือเหมือนว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นงานแต่งงานนะหวังก็จะไหมแบบไม่ต้องมีคนอื่นมามากๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยความเสียใจเนี่ยมันก็จะอยู่ในวงที่รู้กันเฉพาะภายในใช่ไหมถ้าข่าวมันไม่แพร่ออกไปก็ไม่ขายหน้าละแต่วันนี้คนอื่นเข้ามาด้วยไงคนอื่นที่เป็นแขกคนที่เราเชิญมาให้เป็นสามีด้วยเงี้ยลูกเขยเนี่ยจะมาเงี้ย
โอ้โหเสียหน้ามากๆเลยทั้งเสียหน้าทั้งเสียใจไม่รู้จะพูดยังไงฝ่ายนางสาวปัตตจราไปยังไงบ้างเธอเป็นลูกเศรษฐีเนาะแล้วก็ไม่เคยทำอะไรมาตั้งแต่เกิดล่ะสบายทุกอย่างเคยทำอะไรให้กินถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาให้ถึงเวลาเขาก็ตักน้ำมาให้ไม่ต้องทำอะไรแต่พอหนีไปอยู่คนใช้ไปอยู่กันที่ไหนอ่ะที่นี่ที่นี่แหละที่เตรียมการเอาไว้ก็ในป่าแห่งหนึ่งมีที่ทำกินได้ปลูกเรือนได้แต่ฉันจะปลูกเรือนไว้แต่ทำที่ทำกินอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะอยู่กันไปได้นะอยู่ได้ทุกฟังมาถึงแล้วก็ต้องไปหาบน้ำเตรียมน้ำมาเสร็จแล้วก็ต้องไปเก็บผลไม้เตรียมผลไม้มาเสร็จแล้วก็ต้องทำอาหารสัตว์เธอเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าตรู่ทำงานนั่นนี่มีการผ่าฟืนมีการปลูกผักอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องมาทำที่ไม่เคยทำกับข้าวต้องทำกับข้าวเป็นปรากฏพออยู่ด้วยกันไปอันนี้ก็บางคนอาจจะคิดว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นในทุกชั้นวรรณะเนี่ยขนาดวรรณะพราหมณ์ที่เป็นคนสูงศักดิ์ยังมารักกับวรรณะที่ต่ำต้อยกว่าอันนี้ก็อาจจะมองอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดราม่าแน่ว่าที่เวลาเธอทำไม่เคยทำอะไรแล้วก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องแบบมีการลำบากลำบนมีการปรับตัวกันแน่นอนทีนี้ปรับตัวได้หรือไม่ได้มันก็ต้องได้แหละเพราะอะไรเราตั้งท้องแล้วเธอตั้งท้องขึ้นท่านฟังตั้งท้องแล้วยังไงก็ต้องไปคลอดแล้วจะคลอดทำยังไงปกติท่านผู้ฟังในสมัยนั้นเวลาจะคลอดนี่ก็จะต้องไปคลอดที่เรือนของแม่ตัวเองมีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะว่าจะได้ช่วยกันดูแลเด็กที่เกิดมาอย่างสุขภาพของแม่ที่จะอ่อนแรงจากการคลอดซึ่งเทคโนโลยีในการทำคลอดสมัยนั้นตัวฟังมันไม่ได้หรูสบายเหมือนสมัยนี้แต่สมัยนี้พอคลอดมาปุ๊บแม่นี่ก็เหมือนกับว่าแทบจะออกจากโรงพยาบาลได้เลยกลับบ้านได้เลยไงนะสมัยก่อนนึงไม่ต้องพยาบาลกันเยอะแต่ดูแลกันใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็มักจะกลับไปที่เรือนของครอบครัวตนเองจะไม่ได้ทำคลอดที่เรือนของสามีไม่ต้องพูดถึงโรงพยาบาลนะวังสมัยก่อนไม่มีก็จะมีหมอตำยาไปทำคลอดที่เรือนนั่นเองจุดนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ว่าทำไมพระนางสิริมหามายาที่เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านี่นะท่านถึงมาคลอดพระพุทธเจ้าในป่าได้เพราะว่าตอนนั้นกำลังจะกลับไปที่เมืองของตัวเองไงจากกรุงกบิลพัสจะไปที่กรุงทวารดาในระหว่างทางนั้นก็คลอดโพธิสัตว์ออกมาเหมือนกับนี่เลยนางสาวปัตตจราไม่คิดว่าจะกลับไปที่เรือนของตนสามีก็โอ้ยไม่อยากให้กลับเพราะอะไรก็กลัวความผิดไงกลัวความผิดที่ว่าอ้าวหนีไปสองคนโอ้ทาสในเรื่องของฉันหายไปคนหนึ่งลูกสาวของฉันหายไปคนหนึ่งเดาได้เลยว่าลูกสาวหายไปไหนเราได้กลิ่นกันมาตั้งนานแล้วถ้ากลับไปคราวนี้โอ้ยกูโดนแน่ก็คิดว่าอย่างนี้เลยไม่อยากกลับไปแต่ว่าเธอก็จะทำยังไงเพราะว่าลูกมันจะคลอดแล้วแต่ก็แม่มือใหม่ด้วยเนาะแบบไม่เคยคลอดลูกมาก่อนไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวจะให้สามีไปส่งสามีก็ออดแอดแอดแอดพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปพอดีดีดาดาดิงดิงดองดองไว้งี้ทุกฟังเธอใกล้เต็มที่แล้วไงเธอรู้ในท้องเป็นยังไงไม่รอแล้ววันนี้ระหว่างที่สามีไปเก็บของในป่าเธอไปเองเลยทุกฟังเดินทางกลับเลยเดินทางไปสามีกลับมาปุ๊บเอ้าเฮ้ยภรรยาเราไปไหนโอ้สงสัยกลับไปที่เมืองแล้วอ่ะไปเราจะรีบไปตามเดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วเราจะรีบไปตามระหว่างไปตามท่านผู้ฟังกลางทางนั่นเลยกลางทางนั่นเกิดลมปั่นป่วนขึ้นในท้อง
เรือลมกัมมชวาตคือพลังที่มันจะให้ลูกคลอดออกมาได้นะดันกลับมาปรากฏว่าดันไปดันไปลูกคลอดมาโป๊ะเลยนั่งคลอดอยู่กลางป่าเลยฝั่งระหว่างทางเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีสองคนนี้เขาก็มาอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีนั่นแหละระหว่างทางคลอดลูกคนแรกตัวฝังก็เป็นตามมีตามได้อะนะจุดนั้นเราสายรกทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาแล้วเลือดแล้วน้ำอะไรทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาหาน้ำแถวนั้นหามีดแถวนั้นมีดในพรานเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมกระบวนการวิธีอะไรเขาทำไปเราเธอก็ผ่านมาได้พอคลอดลูกออกมาแล้วทำไงไปกลับบ้านแล้วกันต้องกลับบ้านเราก็ไม่ได้ไปหาพ่อแม่ของภรรยานะกลับบ้านเลยคราวนี้ก็อยู่ดำรงชีวิตกันไปทำฟังในช่วงที่เธอให้นมบุตรในช่วงที่กำลังประคบประงมเด็กน้อยให้คลานให้ยืนให้เดินก็ใช้เวลาสักปีสองปีนะกว่าเด็กมันจะเดินได้เนาะพอเด็กเริ่มเดินได้ทำฟังคราวนี้ตั้งครรภ์อีกลูกคนที่สองพอมีลูกคนที่สองเธอก็ขอร้องสามีอีกว่าเนี่ยต้องไปคลอดลูกที่บ้านแม่นะเพราะว่าจะได้มีคนช่วยดูแลก็เหมือนเดิมตรงฝั่งสามีก็ดีดีดาดาดิงดิงดองดองเดี๋ยวไปอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอลูกทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โน่นก็ไม่ได้ไปสิจนสุดท้ายเธอรู้ว่าใกล้คลอดเต็มที่ละเลยไปเองคราวนี้ไปเองคราวนี้เอาลูกไปด้วยอุ้มลูกคนแรกขึ้นที่เซลเพราะว่าถ้าจูงมือลูกเดินเนี่ยบางทีมันจะใช้เวลามากแต่ต้องการเดินเร็วๆเดินเร็วๆท้องด้วยนะแล้วอุ้มลูกด้วยนะท่านฟังลองคิดดูก็หนักอยู่พอสมควรล่ะสามีพอรู้ว่าภรรยาไปแล้วเมื่อหลังจะกลับมาบ้านก็ตามไปอีกคราวนี้ตามทันตามทันแล้วชวนให้จะกลับเธอไม่ยอมกลับมาคราวนี้ฉันจะไปแล้วฉันไม่อยู่กับเธอแล้วโอ้ยแล้วทำไงอ่ะเกิดฝนตกตำฟังฝนตกพร้อมกันกับลมที่อยู่ในท้องเนี่ยมันตีขึ้นแล้วหมายว่าจะคลอดลูกแล้วฝนตกเนี่ยนะหมายความว่าตกแบบมันไม่ใช่ฤดูของเขาอ่ะมันก็ตกหนักมาเลยแล้วระหว่างนั้นท้องเธอก็ปวดขึ้นมาด้วยสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่สามีก็จะชวนให้กลับบ้านด้วยสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันต้องฟังลองคิดดูหนึ่งสามีก็ชวนให้กลับไม่จะไม่กลับฝนก็กำลังตั้งเขาตกหนักเริ่มลงเม็ดแล้วท้องก็ปวดอีกโอ้โหมีเวทนาทุกด้านเลยมีผัสสะมากระทบทุกด้านเลยทำยังไงมัวก็ต้องให้สามีช่วยละต้องหาที่บังฝนซะก่อนสามีก็มองไปมองมาทุกฝั่งเห็นพุ่มไม้แห่งหนึ่งที่มีจอมปลวกอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าจะไปตัดไม้ตรงนั้นมาทำเป็นที่มุงบังให้ภรรยาจะได้คลอดลูกได้ช่วยดูแลกันไประหว่างที่เปียกฝนกันอยู่นะสองคนนะฝนตกหนักสู้ๆเลยนะสามีไปเลยถือมีดเข้าไปดูจอมปลวกเริ่มตัดไม้ปรากฏตรงนั้นในทางฝั่งมันมีงูพิษอยู่ในจอมปลวกพอเขาเหยียบตรงนั้นน้ำไหลเข้าไปตรงนี้นั่นนี่งูมันอารมณ์เสียนี่สัตว์ที่มีพิษในทางฝั่งหรือสัตว์ที่มีเขี้ยวมีเล็บนี่มีอาวุธหรือว่ากันเถอะสัตว์ประเภทไหนมันมีอาวุธหรือเครื่องมืออะไรมันก็จะใช้สิ่งนั้นแหละมาในการทำอะไรของมันก็ตามงูมีเขี้ยวมีพิษมันก็ใช้เขี้ยวใช้พิษของมันนั่นแหละมาเป็นเครื่องที่จะไม่รู้แหละจะระงับอะไรที่มันรู้สึกไม่พอใจกัดเข้าเลยกัดเข้าที่ขาของสามีเลยกัดมับปึ้งพิษนี่ฉีดเข้าปื๊ดเต็มๆสามีนี่เจ็บขาด้วยล้มลงโอ้ยพิษเข้าสู่ร่างกายดูฟัง
ไม่มีใครช่วยแล้วภรรยาก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าฝนมันตกเลยสามีร้องเท่าไหร่ภรรยาก็ไม่ได้ยินพิษนี่แล่นเข้าตามกระแสเลือดไปสู่หัวใจพอพิษเข้าถึงหัวใจปุ๊บมันปั๊มบีบไปทั่วร่างกายเลยเลือดนี่แข็งตัวขึ้นตามฝังเลือดมันเนิดขึ้นเลยนะเพราะว่าถ้าโดนพิษงูนี่ระบบประสาทต่างๆชัดดาวหมดตัวนี่เริ่มแบบไหม้จากข้างในเรียกว่างี้ดีกว่าสีของร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงไปเลยกลายเป็นสีเขียวแบบไฟไหม้สีเปลวไฟสีเขียวทุกคนเห็นปะไหม้อยู่งั้นแต่เครื่องในนี่ร้อนขึ้นล้มลงตึ้งตายภรรยานี่ไม่รู้นะเมื่อไหร่สามีจะมาเมื่อไหร่สามีจะมาฝนก็ตกในระหว่างนั้นลูกก็ดันออกมาจากครรภ์อีกลูกคนที่หนึ่งก็ร้องไห้อยู่ตลอดเลยเพราะว่าฝนตกไม่รู้จะทำไงเด็กน้อยเธอก็เลยยืนแบบสี่ขานะลูกคนที่สองคลอดออกมาแล้วเนี่ยเอาทั้งสองคนบังอยู่ใต้ตัวเองหรือเอาตัวเองเนี่ยแบบยืนสี่ขาทุกคนเอาเข่าแล้วก็เอามือค้ำเอาไว้ในข้างล่างก็มีที่นิดหน่อยพอให้ลูกสองคนอยู่ได้ไม่ให้โดนลมโดนฝนตัวเองก็โดนลมโดนฝนแทนรู้ฟังโอ้หนังสารมากแล้วด้วยการที่ทั้งโดนลมโดนฝนหนาวด้วยใช่ไหมเพิ่งคลอดลูกด้วยนะโอ้ระบบร่างกายนี่มันปั่นป่วนนะฟังทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยเขียวขึ้นเลยนะคือซีดแบบเขียวๆเหลืองๆอ่ะเหมือนคนไม่มีเลือดในตัวนะเพราะร่างกายมันอ่อนแรงมากนะแต่ยังไม่ตายนะคือจะว่าแล้วก็เกือบตายบ้างกันเถอะพอฝนสงบท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสามแม่ลูกตามฟังลูกสองคนแล้วก็แม่เหมือนตอนนี้ก็เอ๊ะพ่อไปไหนเราจะไปตามหาพ่อกันดูเห็นว่าเดินไปตรงนั้นแล้วก็พาลูกไปแล้วตัดสายรกสายอะไรยังไงก็หาอะไรแถวนั้นอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงนะกับยาวก็ไม่แน่ใจเอาอย่างไรก็ตามผ่านมาแล้วแล้วเธอก็ไปหาสามีเดินไปทางนี้เดินไปตรงจอมปลวกนั้นเดินไปนิดหน่อยเอ้าเห็นร่างสามีนอนแอ่งแม่งอยู่แข็งเก๊กเด็กเลยทุกฝั่งแข็งโป๊กสามีตายแล้วสามีตายแล้วตายที่แบบทางที่ไม่มีใครไปอ่ะก็ด้วยทางเปลี่ยวตายแล้วทำไงอ่ะจะกลับบ้านก็ไม่มีใครแล้วกลับบ้านพ่อแม่ดีกว่าก็เลยจะเดินทางกลับไปทางเมืองสาวัตถีจำฝังเดินด้วยเท้านี่แหละไม่มีเกวียนไม่มีขี่ม้าใดๆพาลูกสองคนไปด้วยระหว่างทางปรากฏว่าต้องข้ามแม่น้ำอจิราวดีซึ่งสมัยนั้นมันก็ไม่ได้สูงมากประมาณหัวเข่าพอเดินข้ามได้ด้วยลูกสองคนระหว่างคนแรกที่เพิ่งคลอดมาเลยนะก็อุ้มไว้คนที่สองที่พอเดินได้ก็จูงมือเดินเอาพอเดินไปถึงแม่น้ำทำไงนี่ไปสองคนไปไม่ไหวเธออุ้มสองคนไม่ไหวพยายามอุ้มไม่ไหวจะไปทีเดียวไม่ได้เลยต้องแบ่งไปก่อนนี่แม่น้ำมัจจิราวดีก็กว้างประมาณสักตรงจุดที่ข้าพเจ้าเห็นนะเคยไปดูอยู่ก็ประมาณ100-200 เมตรประมาณนี้100-200 เมตรก็กว้างอยู่พอสมควรนะแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ไม่ลึกมากแล้วพอเดินข้ามได้จังหวะนั้นปรากฏว่าเธอก็เลยเอาลูกคนที่สองมาอุ้มไปก่อนแล้วด้วยเดินข้ามไปเสร็จแล้วก็ไปวางอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งตรงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาแล้วได้บอกลูกคนแรกที่พอรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะบอกว่าให้รอแม่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ไปส่งน้องก่อนเสร็จแล้วจะมารับลูกนะลูกก็โอเคนะแบบบอกได้เข้าใจดีแล้วก็ยืนรอแม่อยู่ในจุดนั้นแม่ก็ไปเสร็จแล้วระหว่างทางกลับมาระหว่างเธออยู่กลางแม่น้ำพอดีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งมันบินมาแล้วเงี้ยวขึ้นแล้ว
เหยี่ยวนี่มันตาดีนะท่านฟังมันมองเห็นเด็กอะเด็กที่อยู่ใต้โคนไม้นั่นน่ะก็เป็นแบบเด็กแดงๆแล้วเป็นเหมือนชิ้นเนื้อห่อผ้าอยู่ก็ตามเนี่ยมันเห็นดิมันตาดีมันบินโฉบมานี่แม่ก็อ้าวลูกเหยี่ยวมาได้ไงเนี่ยเลยพยายามที่จะโบกมือไล่เหยี่ยวอยู่ไกลกันเหยี่ยวมันไม่แคร์เลยโบกมือไล่นี่เพื่อที่จะให้เหยี่ยวมันหนีไปแต่เหยี่ยวมันด้วยความเร็วระวังมันโฉบบินมาปึ๊บนี่โฉบเอาเด็กไปเลยเด็กเกิดมาใหม่ๆอ่ะ 2-3 โลอ่ะระวังมันโฉบไปได้เลยโฉบไปด้วยกรงเล็บของมันเด็กก็ร้องจ้าขึ้นดิร้องจ้าขึ้นมาก็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลูกเรียกลูกคนที่สองนะแต่ลูกคนแรกได้ยินได้ว่าคิดว่าเรียกตัวเองนะมาฟังแม่โบกมือแล้วก็เรียกลูกเนี่ยก็เลยโดดลงน้ำไปด้วยนะมาฟังเพื่อที่จะไปหาแม่แต่แม่อยู่กลางแม่น้ำนะลูกคนแรกก็เลยจะไปหาแม่แต่พอก้าวลงแม่น้ำไปด้วยความที่ว่าเป็นเด็กน้อยนะมาฟังน้ำลึกเพียงแค่เข่าก็ตามเถอะมันก็เลยท่วมนะท่วมไปไม่ได้เด็กน้อยพอลงแม่น้ำไปเสร็จปุ๊บก็ถูกน้ำพัดไปแม่มองมาอีกทีเอ้าลูกคนแรกถูกน้ำพัดไปแล้วจะไปช่วยลูกคนแรกก็ไม่ทันนะเพราะน้ำมันพัดไปจะช่วยลูกคนที่สองก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปตัวเองยืนอยู่ตรงกลางทำอะไรไม่ได้เลยทุกฝั่งทำอะไรไม่ได้เลยเธอยืนคอตกอ้าปากค้างมีจิตใจห่อเหี่ยวแบบอยู่กลางน้ำนั่นแหละลูกคนแรกไปแล้วตามน้ำไปจมน้ำแล้วก็หายไปเลยลูกคนที่สองก็ไปแล้วถูกเหี่ยวโฉบไปสามีก็ตายในทางเปลี่ยวเหลือตัวคนเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กลางน้ำร้องไห้นะร้องไห้จนว่าไม่มีน้ำตาเอาไว้กันเถอะจนน้ำตามาออกใหม่ก็ร้องไห้ใหม่พอได้สติสักนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเราไปหาพ่อแม่ก็แล้วกันก็ท่านคงไม่ฆ่าไม่แกล้งหรอกแล้วก็ยังเป็นลูกกันอยู่นะคิดว่าอย่างนี้เธอก็เลยออกจากแม่น้ำพอขึ้นมาประมาณหนึ่งได้เจอคนเดินทางตำหวังที่ดูตาทางแล้วเขาก็เป็นชาวสามัคคีนี่แหละก็เลยถามคนเดินทางว่าท่านมาจากเมืองไหนก็บอกมาจากเมืองสามัคคีแล้วรู้จักพ่อของฉันไหมยังอยู่กันดีไหมเพราะว่าก็จากมาหลายปีอยู่นะก็ต้องถามข่าวกันนิดนึงที่อยู่ตรงถนนนั้นหัวมุมตรงนี้ตระกูลนั้นเป็นยังไงถามดูโอ้รู้จักดีคนเดินทางก็บอกผมบ้านก็อยู่ไม่ไกลตรงนั้นแหละเพิ่งเดินทางออกมาเช้านี่เองแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเรือนนั้นแบบโอ้ยเกิดเรื่องแล้วโอ้ยอย่าพูดเลยเป็นเรื่องไม่ดีโอ้ยยิ่งอยากรู้เลยเพราะนี่คือพ่อแม่ตัวเองเรื่องของพ่อแม่ตัวเองใช่ไหมโอ้ยบอกเธอเพราะว่าฉันไม่รู้จักใครคนอื่นหรอกรู้จักคนนี้ครอบครัวนี้เท่านั้นขาดกันอยู่คุณเดินทางเลยบอกให้ว่าโอ้ยผมฝนตกเมื่อคืนนี่สิตกถล่มทลายเลยจนกระทั่งว่าหลังคาบ้านของเศรษฐีอ่ะพังปึ้มลงมาแล้วคนข้างในนี่ตายหมดทั้งพ่อทั้งแม่พี่ชายคนหนึ่งแล้วก็คาดการว่าสะใภ้อาจจะตายด้วยตายหมดเลยทับเรียบร้อยเขาเพิ่งเผาเมื่อเช้านี้เองคืออินเดียสมัยก่อนฟังเวลาคนตายโหงเนี่ยเขาจะชาปนกิจเลยจะไม่ได้มาเก็บไว้5วัน7วัน3วันเหมือนประเทศไทยไม่มีตายเช้าเผาเย็นตายเย็นเผาเช้าอย่างนั้นเลยอันนี้ตายเมื่อคืนใช่ไหมเผาตอนเช้าเลย3คนเลยทั้งพ่อแม่พี่ชายหรืออาจจะสะใภ้ด้วยเผาอยู่แล้วเถินตะกอนยังไหม้อยู่เลยท่านเห็นแล้วก็เลยรีบเดินทางมานี่แหละเพราะต้องไปธุระก็เลยบอกลากันก่อนนะนางสาวปัจจาราตมุฟังเธอแบบอึ้งเลยคราวนี้ยิ่ง
แบบไม่รู้จะทำไงจริงๆเลยไม่รู้ก็จะกลับไปไหนแล้วเนี่ยสามีก็เพิ่งตายใช่ไหมในทางเปลี่ยวกลับบ้านเดิมสามีไม่ได้ลูกสองคนคนหนึ่งถูกเหยี่ยวโฉบไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ตายแล้วเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันยังไม่ดับเลยคือพอคิดถึงภาพเนี้ยตัวฝังโอ้โหแบบมันเศร้ามากนะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสักคนหนึ่งได้เลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วตัวฝังเป็นดราม่ามากมากสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีคนที่เคราะห์ร้ายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดทุกข์แล้วทุกข์อีกเหมือนคนพิการซ้ำซ้อนน่ะขาขาดแล้วยังตาบอดอีกตาบอดแล้วยังพิการอย่างอื่นอีกหูไม่ดีโอ้พิการซ้ำซ้อนอันนี้คือแบบมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่รักตายหมดทรัพย์สินสมบัติมีไหมไม่มีเลยไม่ต้องคิดไม่รู้อยู่ไหนแล้วญาติล่ะจบแล้วจบแล้วญาติไม่มีมีแค่นี้เท่าที่มีที่เหลือไม่มีแล้วสุขภาพโอ้อ่อนแรงสุดๆเพิ่งคลอดลูกมาจะเอาอะไรสุขภาพก็ไม่ดีญาติมิตรก็สูญเสียทรัพย์สมบัติก็ไม่เห็นเลยสติสัมปชัญญะนี่หลุดไปหมดตะบังสติสัมปชัญญะนี่ไม่มีเลยแบบเพ้อไปเลยคือเจอเรื่องนี้ช็อกซีนีมาแบบนี้แบบกลายเป็นหญิงประสาทไปเลยเธอก็เดินไปแบบประสาทแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะเดินไปผ้าที่เธอนุ่งมาก็หลุดไปแล้วก็บ่นเพ้อถึงอะไรบ่นเพ้อถึงลูกถึงสามีถึงพ่อแม่พี่ชายบ่นเพ้อไปคนเห็นแล้วก็เลยบอกเอ้ยนี่หญิงบ้าแล้วเธอก็เดินไปตามทางไปสู่เมืองสาวัตถีแหละเข้าไปเมืองสาวัตถีหญิงบ้าแล้วเป็นไงเขาก็เล่นกันเลยเอาฝุ่นซัดใส่บ้างเอาอะไรปล่อยลงบนร่างกายบ้างหรือว่าเธอแบบเดินเปลือยกายไปดิขว้างด้วยก้อนหินต่างๆด้วยในขณะนั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถีข่ายคือปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังได้แผ่ไปกระจายไปได้เห็นนางสาวปัจจาราที่คนหนึ่งก็บอกว่าเป็นหญิงบ้านี่แหละโอ้เธอผู้นี้จะบรรลุทำได้ข่ายของพระพุทธเจ้าแผ่ไปจึงบันดาลหมายถึงว่าให้กระแสจิตของท่านส่งไปถึงปัจจาราให้เธอเดินมาทางวัดเชตวันพอเข้ามาถึงวัดเชตวันคนก็ไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าบอกให้เข้ามาเถอะก็เลยมีชายผู้หนึ่งเขาโยนผ้าให้เธอพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อเธอไปเลยเรียกว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดเรียกเธอเสร็จแล้วเธอก็เลยอึกขึ้นตะบังเสียงของพระพุทธเจ้านะมันดังสะท้อนก้องเข้าไปในจิตของนางปัจจาราเกิดได้สติขึ้นมีฮิริโอตปะว่าเอ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่นะก็เลยนั่งหยองๆลงแล้วก็เอาผ้าที่เขาโยนให้มานี่มาคลุมตัวไว้พอกลับได้สติขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้รู้ว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปหาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนื่องว่าโอ้เสียใจมากเลยสามีก็ตายในทางเปลี่ยวลูกคนหนึ่งก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปลูกอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเรือนทับตายเผาอยู่เนี่ยทำยังไงเสียใจมากคือเคสนี้คือถูกลูกสอนคือความโศกที่เมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศน์ให้ฟังเทศน์ในยะ
ของอนัมัตตคะปริยายคืออุปมาเปรียบเทียบถึงน้ำตาสมบัติน้ำตาความเศร้าโศกที่เราหลั่งไหลออกจากการที่เรามีความทุกข์ในชาตินี้เนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับความทุกข์ทั้งหมดที่เราเคยเจอมาแล้วน้ำตาไหลมาในช่วงหนึ่งกับที่ผ่านมาน้ำตานะน้ำตาเท่านั้นเองนะน้ำตาที่ออกมาในช่วงหนึ่งกับนี่เอามาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรน้ำทะเลในมหาสมุทรนี่ยังน้อยกว่าอีกนะท่านฟังความทุกข์ที่เราเจอมาในตลอดหนึ่งกับที่ผ่านมานี่มันมากกว่าอีกนะน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยไปนี่กับเดียวนะแต่เราไม่ได้เกิดมาแค่กับเดียวป่ะเราเกิดมามากกว่านั้นมากนะแสดงว่าไอ้ความทุกข์ที่เราเคยผ่านมาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะไอ้ตรงที่เราเจอเนี่ยจิตเดียวเอามันสักปี๊บนึงได้ไหมน้ำตาไหลเหตุการณ์นี้อาจจะสักปี๊บนึงปี๊บนึงโอ้โหแล้วน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้โหแล้วยังมากกว่านั้นอีกอ่ะโอ้โหเราจะให้ไปทุกข์แบบนี้อีกต่อไปอีกเหรอเกิดไปอีกหนึ่งกับเกิดไปอีกสองกับจนน้ำไม่ท่วนโอ้โหไม่ไหวแล้วนี่คืออนัมมัตตกะปริยายนะแต่มันจะมีรายละเอียดเปรียบเทียบกันอีกหลายอย่างนะฟังทั้งเรื่องเมล็ดผักกาดทั้งเรื่องเอาผ้ามาลูบที่บนภูเขาหินอย่างเงี้ยนะพอพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอนัมมัตตกะปริยายแล้วเธอรู้ซึ้งเลยว่าโอ้ยเราทุกข์มานี่มากแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเลยณจุดนั้นหลังจากที่ได้ฟังคาถาของพระพุทธเจ้าหนึ่งว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อตานตานบิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึงชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียวฟังคาถานี้จบบรรลุเป็นโสดาบันขอบวชเป็นภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตจราเมื่อมีจังหวะหนึ่งระหว่างตอนที่เป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยมาสักระยะหนึ่งในระหว่างที่เธอตักน้ำล้างเท้าเทน้ำไปนี่สายน้ำไหลไปหน่อยหนึ่งมันก็แยกจากกันเทไปครั้งที่สองสายน้ำไหลไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็แยกจากกันมันคือกระแสน้ำมันไหลไปเร็วช้าแรกๆมันก็ไหลไปเร็วไงหลังๆมันก็ไหลไปช้ามันก็เลยแยกจากกันน้ำที่มันลาดไปอันที่สามก็ไหลไปได้ไกลกว่านั้นแล้วก็แยกจากกันอีกเหมือนกันเธอก็เลยได้สติกำหนดเห็นปัญญาขึ้นในข้อนี้ท่านผู้ฟังวิปัสสนาเกิดณขณะที่กำลังล้างเท้านะเห็นว่าสัตว์ที่ตายในวัยต้นก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งแรกคนที่ตายในวัยกลางก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งที่สองคนที่ตายในเวลาแก่ก็มีเหมือนในครั้งที่สามพระพุทธเจ้านี่กำหนดรู้ดูเห็นอยู่แล้วเพราะว่ามีเน็ตเวิร์กไงมันมี Wi-Fi เชื่อมอยู่ตลอดนะตรวจดูจิตของปัตตจราเนี่ยเฮ้ยนี่จังหวะนี้จะได้ละในขณะที่ล้างเท้าอยู่ส่งไปตามกระแสจิตเลยส่งคำนี้ไปมันส่งเมสเซจไปแต่ส่งด้วยจิตนะคนที่มีชีวิตอยู่วันเดียวเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมนั้นเธอฟังตรงนี้ปึ้งเลยระวังบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ล้างเท้าอยู่นั่นแหละวิปัสสนาเกิดแล้วเกิดในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ว่าแบบว่ามานั่งสมาธิดูอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ก็แบบอื่นก็ได้เหมือนกันเธอบรรลุเป็นพระอรหันต์ระวังในที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงพระวินัยด้วยเป็นเอตตัคคะของฝั่งภิกษุณีน่าสะใจมาก
หมายถึงว่ามันดราม่ามากแล้วสาวใจแตกสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์จะมีเรื่องที่สองระวังคือเรื่องของหญิงที่ชื่อว่าสุมิตตาอันนี้ก็เป็นชื่อที่เหมือนกับว่าเรียกขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าใจกันว่าหมายถึงคนนี้นะแต่ว่าเธอคือภรรยาของนายพรานชื่อกุกุตมิตรก็ลักษณะเดียวกันระวังสาวสวยนี่หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเธอเป็นโซดาบันตั้งแต่เป็นเด็กอะเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบอะพ่อพาไปฟังเทศฟังธรรมแต่ปรากฏว่าพอสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นก็ลักษณะเดียวกันว่ามีความมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ว่ามีอะไรกับคนใช้ในเรือนของตนแต่บอกว่าคือมีศีลไงแต่ว่าในศีลของที่เธอมีเนี่ยมันมีที่หลุดอะว่ามีที่หลุดนี่เพราะอะไรคือครั้งหนึ่งเธอเปิดหน้าต่างไปมันอยู่บนปราสาทชั้น7นี่แหละพ่อแม่รักษาไว้สาวสวยเนาะเตรียมที่จะให้แต่งงานเห็นนายพรานเห็นนายพรานชื่อกุกุตมิตรนายพรานคนนี้เขาก็ฆ่าสัตว์ด้วยการจับบ่วงบ้างด้วยการวางกับดักบ้างโดยการแทงหลาบ้างฆ่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาขายในเมืองในระหว่างที่นายพรานชื่อกุกุตมิตรขนสัตว์มาในเกวียนเนื้อสัตว์มีเต็มเลยกลิ่นนี่โอ้มาขึ้นเลยอะมาขายเนี้ยปรากฏว่านางสาวสุมิตาตกหลุมรักเธอเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความรักที่มันเคยมีมาในการก่อนเคยเป็นสามีภรรยากันในชาติก่อนๆเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันในชาติที่พระพุทธเจ้ากัสสปะอุบัติขึ้นแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานเขาก็เลยจะสร้างเจดีย์ถวายในชุมชนนั้นปรากฏว่าสามีภรรยาสองคนนี้แบบประมูลขึ้นว่าฉันจะเป็นเจ้าภาพในการทำเจดีย์ซึ่งต้องใช้เงินมากเศรษฐีในเมืองก็ไม่ฉันจะเป็นสองคนนี้เป็นเศรษฐีบ้านนอกโอ้ยก็สู้เขาไม่ได้เงินไม่ถึงแล้วประมูลกันไปเงินไม่ถึงจนเงินหมดอ่ะเงินทุ่มหมดตัวก็ยังไม่พอเพราะว่าเขามีเงินมากกว่าเศรษฐีในเมืองเธอทั้งครอบครัวก็เลยบอกว่างั้นฉันพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกทั้งหลายหลานด้วยจะเป็นทาสของเจดีย์ด้วยจะดูแลเจดีย์นี้ด้วยเขาก็เลยให้สามีภรรยาและครอบครัวนี้เป็นหัวหน้าในการสร้างเจดีย์ในการทำบุญใหญ่นี้พอทำแล้วได้บุญมากเลยนะทุกฝั่งได้บุญมากๆเลยในชาตินั้นสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมไงท่านผู้ฟังด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมทำให้คติของการไปเกิดเนี่ยมันไม่แน่นอนฝ่ายภรรยาได้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีฝ่ายสามีดันกลับไปเกิดอยู่ในตระกูลของนายพรานก็เลยต้องทำการฆ่าสัตว์เลี้ยงชีด้วยกรรมที่เคยทำกันในปางก่อนมาอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เห็นกันก็เลยรักกันเห็นกันรักกันฝ่ายผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้แบบไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นใดๆนะแต่เห็นในพรานคนนี้แล้วมันก็รักเลยอ่ะเพราะว่ากรรมในการก่อนแต่คนเรามันจะรักกันด้วยเหตุสองอย่างดูฟังคือกรรมเก่าที่เคยทำกันมานี่ก็หนึ่งอย่างหรือว่ากรรมใหม่ที่ทำในชาติปัจจุบันนี้แล้วก็ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันในชาตินี้ความรักก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้พอเห็นแล้วรักแล้ววางแผนว่าจะหนีแหละคราวนี้จึงเอาเงินยัดให้คนรับใช้เงินไปสอบถามที่ว่าเขาจะไปเวลาไหนพอสอบถามเรียบร้อยรู้วันรู้เวลาเธอก็เลยเตรียมตัวไปด้วยเธอก็เลยเก็บข้าวของแล้วก็ปลอมตัวออกเป็นเหมือนคนรับใช้ไปตักน้ำนุ่งผ้าเก่าๆถือผ้าของอะไรต่างๆไปในหม้อก็เป็นของที่ตัวเองจะเอาไปนั่นแหละเราไปสู่ท่าน้ำเหมือนพวกนางทาสีเสร็จแล้วก็รอในพรานในพรานกำลังขับเกวียนออกไปเธอก็เตือนตาไปด้วยในพรานก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้จักเธอนะเธอมาได้ไงมาแล้วฉันก็จะเดินแบบของฉันเนี่ยแหละเธอจะมาว่าอะไรฉันก็เดินแบบของฉันนะฝ่ายผู้หญิงก็ว่าฝ่ายในพรานก็งงๆนะ
อะไรวะมาเดินตามให้หนีไปก็ไม่หนีเราก็ไปของเราแล้วกันพอไปไปมามาไปไปมามาฝ่ายลูกเศรษฐีนางสุมิตาก็เลยบอกว่าเอ๊ถ้าห้ามสิริที่มาสู่เรือนของตนไม่ควรนะคนเราในปรานี้รู้เลยว่าโอ้ในนางนี้มาเพื่อเราก็เลยอุ้มขึ้นเกวียนเลยแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันฝ่ายมารดาบิดาของนางสุมิตาท่านผู้ฟังเปิดเข้ามาห้องหาลูกไม่เจออันนี้ยังดีกว่าเคสของนางปัตตจารานะนั่นเขาจัดงานแต่งงานเลยนะนั่นเสียหน้ามากเลยใช่ปะตอนนี้ยังอยู่เฉพาะในเรือนอ่ะแล้วลูกเราไปไหนหาก็ไม่เจอสอบถามใครก็ไม่รู้นางทาสีนั้นปิดปากเงียบเลยไม่รู้เรื่องคือแค่ไปถามเธอก็ไม่รู้อะไรแล้วเธอก็ไม่บอกด้วยต้องบอกกลัวความผิดนี่ก็คิดว่าอ้าวลูกไปไหนตายแล้วเหรอหล่นไปตรงไหนตายไปแล้วอะไรยังไงโอ้ยทั้งเสียใจทั้งอะไรด้วยก็เลยทำบุญให้คนตายแล้วกันที่ว่าลูกเนี่ยตายแล้วฝ่ายนางสุมิตาดูฝังไปอยู่กับนายพรานชื่อกุกุตมิตรก็มีลูกด้วยกัน7คนลูกคลอดออกมาแต่ละคนละคนเธอก็จัดการหาภรรยาให้เป็นลูกชายหมดเลยนะลูกสะใภ้ก็มาอยู่ด้วยกันดูฝังทั้งตัวสามีเป็นในพรานตัวภรรยานางสุมิตาเป็นโสดาบันลูกทั้งหมดลูกชาย7คนลูกสะใภ้อีก7คนอยู่ด้วยกันระหว่างคือเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเลยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีคราวนี้พระพุทธเจ้าเห็นด้วยญาณแล้วแต่ขาย Wi-Fi ของท่านนี่ส่งไปหมดรู้ว่าโอ้นายพรานกูกุตมิตรพร้อมกับบุตรและภรรยาเราจะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นจึงไปที่บริเวณบ่วงของนายพรานที่เขาดักบ่วงไว้ด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าดูฟังท่านแผ่เมตตาไปเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มาติดบ่วงนะคือรู้ว่าตรงนี้เป็นกับดักมันก็เลยไม่มาในพระกุกุตมิก็เลยมาตรวจดูบ่วงในเวลาเช้านั้นเอ๊ะไม่เห็นมีสัตว์มาติดใดๆในบ่วงอุ้ยใครมาปล่อยสัตว์ของฉันนะเห็นรอยเท้าคนอยู่เอ้ยรอยเท้าพระพุทธเจ้าแหละเห็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้านะท่านน่ะไม่เห็นนะโอ้ใครมาปล่อยบ่วงฉันไหนไปดูดิเห็นพระพุทธเจ้าคราวนี้อาฆาตขึ้นที่ว่าคนนี้แหละเป็นคนมาปล่อยบ่วงฉันโอ้เป็นพระด้วยแม้คงจะแบบอยากจะให้ชีวิตสัตว์นะสิโดนซะง้างธนูขึ้นระวังโกงธนูขึ้นแต่ว่าปล่อยออกไม่ได้ทำไมอ่ะถูกฤทธิ์พระพุทธเจ้าแล้วทำให้ยืนทื่อแข็งเลยปล่อยธนูออกไปไม่ได้ร่างกายเกร็งขึ้นทั้งหมดเลยน้ำลายนี่ไหลออกจากปากเพราะกัดฟันดิเกร็งขึ้นเกร็งขึ้นเขาจะทำไมยิงธนูไปไม่ได้อยู่ในท่าเดิมเหมือนถูกล็อกเอาไว้ฝ่ายบุตรก็มาตามพ่อเอ้พ่อไปตั้งนานแล้วไม่กลับไปทีไปไหนเนาะก็เลยไปตามพ่อเห็นพ่อจะยิงธนูใส่ใครอยู่ก็เลยยิงธนูบ้างแต่ทั้งลูกชาย7คนโกงธนูขึ้นจะยิงพระพุทธเจ้าแข็งทื่ออีกเหมือนกันโดนฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าฝ่ายภรรยาคือนางสุมิตาแล้วก็ลูกชาย7คนก็เลยเอ๊ะทำไมสามีเราแล้วก็ลูกเราไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาทีเลยไปตามอยู่ไปตามคราวนี้เห็นพวกเหล่านี้ยืนกงธนูอยู่จะยิงใครเนาะมองไปเห็นพระพุทธเจ้าเธอเลยร้องขึ้นโอ้ยอย่าทำร้ายพ่อของฉันเธอไหวอย่าทำร้ายพ่อของฉันพอทั้งสามีทั้งลูกนะได้ยินแม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมสามีก็เลยคิดว่าอ้าวแย่แล้วนี่พ่อตาเราลูกทั้งหลายก็เลยคิดว่าโอ้ยแย่แล้วนี่คือตาคุณตาของเรามีจิตใจอ่อนลงยวบเลยท่านฟังพอได้ยินนางสุมิตาแต่ว่าไงทำไมเธอพูดอย่างนี้ว่าเป็นพ่อแล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพ่อของเธอใช่ไหมคือพ่อในทางธรรมไงให้เธอเกิดมาเป็นคนใหม่เป็นโสดาบันโอ้ยก็เลยเรียกพ่อใช่ไหมพวกนี้ก็เลยคิดว่านี่คือคุณตานี่คือพ่อตานะ
จิตอ่อนยุบลงปุ๊บพระพุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์คลายฤทธิ์แล้วก็เลยพากันเข้าไปหาแล้วขอโทษขอโพยกันทำความเข้าใจอะไรกันเรียบร้อยเทศเรื่องอนุบุพพิกถาให้ฟังทุกคนเลยทั้งหมดฟังนางสุมิตาเนี่ยเธอบรรลุโสดาบันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลูกสะใภ้7คนลูกชาย7คนรวมถึงสามีแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันทั้งหมด15คนรวมตัวนางสุมิตาด้วยก็เป็น16คนที่พระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันพอทุกคนได้ความเป็นโสดาบันนี่เขาไม่ฆ่าสัตว์แล้วนะบุฟังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลิกอาชีพที่จะเป็นนายพรานแล้วทำอาชีพอะไรก็ทำอาชีพอื่นที่มันจะไม่ต้องฆ่าสัตว์นะมีเยอะแยะปลูกผักปลูกข้าวทำอะไรไปเกษตรอย่างนี้ก็ได้หมดนี่คือเรื่องของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่เป็นสามีของนางสุมิตาคำนามโสดาบันนะท่านผู้ฟังจะว่าแล้วก็ใจแตกได้ใจแตกได้เนี่ยก็เพราะว่ามีกรรมที่ทำมาในปางก่อนมันไม่ได้ถึงขนาดในเคสแรกของนางปัตจราในเรื่องคล้ายๆกันก็ยังมีเรื่องของนางกุณฑลเกสีท่านผู้ฟังที่คิดว่าจะมาพูดให้ฟังในสัปดาห์หน้าดีกว่าจะเอาเรื่องของหญิงงามเมืองทั้งหลายมาประกอบด้วยผู้หญิงที่ว่าดูเหมือนจะผิดพลาดไปใจแตกไปหลงแสงสีไปแต่ว่าก็บรรลุทำได้นะภายหลังมีประเด็นที่น่าสนใจในจุดนี้ท่านผู้ฟังที่ว่าแม้โสดาบันเนี่ยเขาจะไม่ได้ผิดศีลห้าใช่ไหมซึ่งในที่นี้ศีลห้าคือเรื่องของฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแต่ทำไมนางสุมิตาที่เป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กอ่ะหนีไปกับตามผู้ชายอ่ะคืออย่างนี้มันผิดศีลหรือเปล่านั่นเพราะว่าผิดศีลนี่คือการประพฤติผิดแต่ถ้าฝ่ายผู้ชายนะก็จะพูดถึงว่าการประพฤติผิดตามจารีตที่ชายจะไปมีอะไรกับหญิงเนี่ยต้องถ้าหญิงนั้นพ่อแม่เขาหวงอยู่เขามีสามีอื่นอยู่มีญาติที่คอยรักษาอยู่แล้วเราไปร่วงเกินประพฤติผิดด้วยเนี่ยเรียกว่าผิดจารีตเนี่ยนะคือผิดศีลข้อ3ก็ในทางกลับกันฝ่ายหญิงนี้ไปประพฤติผิดในชายที่มีคนรักษาอยู่ไหมซึ่งถ้าเราพิจารณาดูกันแล้วนะทุกฝั่งมันเฉียดมากเลยนะเคสนี้นะจะว่าผิดมันก็เฉียดมากเลยคือผิดอะเพราะว่าอ้าวก็พ่อแม่คุณไม่ได้อนุญาตแล้วคุณไปได้ไงผู้หญิงก็เป็นงี้ฝ่ายหญิงคือนางสุมิตาแต่ถ้าดูกันตามตัวบทจริงๆแล้วนะคือมันไม่ผิดนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ไปผิดในชายที่มีภรรยาอยู่แล้วหรือชายคนนั้นเขามีหญิงอื่นรักษามีภรรยาอยู่แล้วแล้วเราไปผิดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่มันผิดพลาดฝ่ายตัวเองที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ทั้งนั้นเองซึ่งมันไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติของศีลของตัวเองไงที่เป็นไปอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าความที่ฝักใฝ่ในบุรุษความโลเลในบุรุษของทั้งสองฝ่ายเลยทั้งนางปัตจราด้วยทั้งนางสุมิตาด้วยนางปัตจราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโสดาบันนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ผิดในชายอื่นก็มีชายคนเดียวเพียงแต่ว่าพ่อแม่อนุญาตเฉียดมากๆแต่ในเคสนี้มีความเฉียดอื่นอีกที่อยู่ในเรื่องการฆ่าสัตว์ในเคสของนางสุมิตาเพราะว่านางสุมิตาเนี่ยเป็นโสดาบันนะท่านฟังแล้วทำไมไปอยู่ในครัวเรือนครอบครัวที่เขาฆ่าสัตว์กันทุกวันฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพอ่ะตอนนี้เธอไม่ผิดศีลเหรอนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ว่าเฉียดมากๆเลยจะเป็นเคสตาเดียนท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยต้องไตร่ตรองใคร่ครวญอ๋อมันเคสแบบนี้ก็มีนะที่ว่าเธอไม่ได้ฆ่าแล้วก็คือฆ่าเนี่ยมันรวมถึงการที่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าด้วยนะการสนับสนุนให้คนอื่นฆ่าเนี่ยคือเช่นหาอาวุธให้หาสิ่งของให้และทั้งซัพพลายเชนอะไรต่างๆทั้งซื้อเนื้อต่างๆมานี่ถือว่าคุณซัพพอร์ตในเรื่องนี้ทั้งสิ้น
ขายเนื้อสัตว์ซื้อเนื้อสัตว์โดนหมดอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแต่ว่าคนที่ผิดศีลจริงๆคือคนที่ฆ่า

การที่เธอตั้งเจตนาไว้อย่างนี้เพราะว่าเธอเป็นโสดาบันไม่มีเจตนาในการฆ่าสัตว์แล้วด้วยการที่เธอทำดูแลสามีอย่างดีเนี่ยนะทำให้ครอบครัวในสมัครสมานสามัคคีไม่แตกแยกกันใช่ไหมสุดท้ายได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นข้อดีด้วยซ้ำท่านผู้ฟังดังนั้นนี่เป็นเคสสตาร์ดี้อันหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาให้ท่านผู้ฟังในพิจารณาเรื่องของหญิงสาวในวัยรุ่นที่เคยใจแตกแล้วมาภายหลังเธอได้บรรลุธรรมได้นี่ก็เรื่องของนางปัตจราที่บรรลุเป็นอรหันต์เป็นยอดในเรื่องการทรงพระวินัยแต่เรื่องของนางสุมิตาภรรยาของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่ได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็พาครอบครัวทั้งหมดให้ได้เป็นโสดาบันด้วยในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วน

0: ทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้านรายให้ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง
3: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปี2565จำนวน 13,190,000 คนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรอีกกว่า1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนขณะที่กลุ่มตกหล่นกรมการปกครองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่4-10มิถุนายนนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือหลอกลวงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงจุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่ควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
4: พลอากาศเอกมนัชชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทเปิดเผยว่าแคทประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดฉบับที่122ควบคุมการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หลังพบสถิติเหตุการณ์ power bank ลุกไหม้บนเครื่องบินบ่อยครั้งมาตรการนี้เน้นย้ำเรื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นวัตถุอันตรายหากชำรุดหรือจัดเก็บไม่ถูกต้องอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้โดยข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือ carry on เท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมหรือหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินและจำกัดให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนที่สำคัญคือ power bank ที่ไม่ระบุค่าความจุอย่างเด่นชัดจะห้ามนำขึ้นเครื่องบินทุกกรณีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยปี2569ติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทั่วประเทศ
5: นางพัชรวรรณพัชรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดสพท.ต ลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา9นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่5มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับแรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
1: ค่ะส่วนดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะเมื่อสักครู่นี้เพลง
0: ไทยช่วยไทย plus
1: นะ
0: สนุกสนุกนะฮะเป็นจังหวะแบบสนุกสนุกร็อกร็อกนิดหน่อยนะครับผม
1: ค่ะก็เป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ครับผมนอกจากพวกเราสองคนแล้วนะครับอยู่กับช่างเทคนิคครับคุณสายชนนีสั่งนะครับและทีมนิวมีเดียด้วยนะครับในเช้าวันนี้ด้วยทักทายท่านผู้ฟังครับในเช้าที่ค่อนข้างสดใสนะฮะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผมได้ผ่านมาเมื่อเช้านี้ไม่ได้มีฝนตกอากาศดีแจ่มใสเหมาะสำหรับการเริ่มต้นในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก่อนที่เราจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์กันนะครับผม
1: ค่ะอ่ะแน่นอนนะคะในเราเปิดไทยช่วยไทย plus แล้วนะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเพราะว่าไทยช่วยไทย plus ก็คือหนึ่งในนั้นมีทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการช่วยเหลือกันแล้วก็รวมถึงไทยช่วยไทย plus 60กับ40นะอ่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหใช้ยังไงก็วันหนึ่งเนี่ยแทบก็แทบไม่หมดเหมือนกันนะแต่บางคนบอกว่าโอ้ย
0: หมด
1: เต็มที่นะฮะ
0: หมด
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4-21 มิถุนายน 2569อย่างที่ได้ทางกระทรวงการคลังได้มีการนำเรียนกันว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในกลุ่มเดิม13ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศคุณสมบัติเนี่ยในวันที่17 กรกฎาคม 2569เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมานำเสนอกับท่านผู้ฟัง
0: ไปดูกันที่อากาศเช้านี้กันหน่อยนะอย่างที่บอกว่าอากาศดีนะครับสำหรับอากาศในเช้านี้นะฮะประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ตรงนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนนะครับในอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับสำหรับอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะครับผม
1: ค่ะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตล่าสุดเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมามากันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆตรงนี้อิมคลานิป100ยามะเร็งพระราชทานค่ะล็อตแรกมีการส่งมอบให้กับองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะกระจายไปให้โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยว่าจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตรวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.โดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายหลักค่ะของทางสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดอยู่ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP ค่ะหรือว่ามาตรฐานหลักวิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของ ยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมคลานิบ100ไปยังผู้ป่วยในหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของทางสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิบ100นั้นเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงที่ต่ำเมื่อเทียบกับการใช้เคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกนะคะแล้วก็มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารค่ะมะเร็งผิวหนังชนิดหายากสำหรับการส่งมอบในยารุ่นแรกในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดในการขจัดอุปสรรคทางด้านของเศรษฐกิจค่ะยกระดับคุณภาพและหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงยารักษาที่ทันสมัยแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องดีๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นนะในช่วงนี้คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องนี้ก็มีประเด็นทั้งเรื่องที่ใครเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาในการลดหย่อนภาษีคุณพ่อคุณแม่ก็จะหมดสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงข้อกังวลในการตัดสิทธิผู้สูงอายุในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่นะครับกรณีของลูกเนี่ยนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชี้แจงนะครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาเดิมที่ดูรายได้รวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลนะครับเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนจริงๆและเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับการที่ลูกเนี่ยนะฮะนำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือว่าเป็นการแสดงตนว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับถึงเกณฑ์ในการเสียภาษีนะครับและได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่กลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่พ่อแม่ไม่ทราบเรื่องที่ลูกนั้นเอาชื่อผมพูดว่าพ่อแม่กับลูกแล้วกันนะฮะจริงๆภาษาเป็นบิดามารดาและบุตรนะครับสำหรับเรื่องที่พ่อแม่ไม่ทราบว่าลูกนั้นเอาชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงอาจยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากเล่าก่อนว่าตอนนี้เนี่ยใช้เกณฑ์นี้ก่อนเกณฑ์ใหม่นี้กันก่อนนะครับยืนยันสิทธิ์ส่วน17กรกฎาคมคือประกาศผลเดือนหน้าแต่ทั้งนี้ครับการอุทธรณ์สามารถทำได้หลังจากการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเข้มงวดในการคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงออกจากระบบเช่นกรณีผู้ที่มีบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอันนี้ไม่จนนะฮะซึ่งหากบุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่ได้มีการใช้งานบัญชีจริงก็สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนได้เช่นกันนะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังครับอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการดูแลกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอาจจะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หรือมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆแทนนะครับพร้อมทั้งวางรากฐานนโยบายไปสู่ระบบภาษีเงินได้แบบติดลบหรือว่า negative income tax ในอนาคตเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปพูดถึงบัตรคนจนก่อนคือยืนยันสิทธิ์เมื่อวานวันแรกจนถึง21ใช่ไหมครับ17ประกาศผลและคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ได้ก็คือจะมีการโอนเงินเข้าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเดิมนะไม่ว่าท่านจะพิจารณาแล้วผ่านสิทธิ์หรือไม่ท่านยังใช้ได้อีกจนถึงเดือนกรกฎาคมก็คือมิถุนาท่านได้ 1,000 กรกฎาคมได้ 1,000 ถ้ากรกฎาคมประกาศมาแล้วว่าท่านไม่อยู่ในบัตรสวัสดิการแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีโครงการ60/40ในการให้ท่านลงทะเบียนต่อหรือไม่นั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนของการยืนยันตัวตนนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยโทรศัพท์มือถือที่ใช้เนี่ยไม่ครอบคลุมถึงแอปพลิเคชันต่างๆดูไปถึงลูกหลานล่ะลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ไปธนาคาร
1: ไปธนาคารทีนี้ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน
0: ธ.ก.ส.
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะมาดูกันตอนนี้ในส่วนของกรมการปกครองต้องบอกว่ากรมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนในเรื่องนี้ทางด้านของนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งเลยนะคะสั่งให้ทุกจังหวัดเนี่ยร่วมกับไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเองเมืองพัทยาด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะให้อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมเนี่ยนะแบบเดิมก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อปี2565กรุ๊ปเนี้ย13ล้านกว่าคน 13,190,000 คนเพื่อให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ตกหล่นแล้วก็ยังไม่มีบัตรอีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะโดยผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าตอนนี้สำหรับกลุ่มเดิมก่อนนะกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเขาให้ไปยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนอย่างที่ได้นำเรียนไปคือเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้
1: เป็นวันแรกแล้วเขาให้เวลาไปจนถึงวันที
0: ่
1: 21มิถุนายน2569นี้เพื่อส่งต่อข้อมูลที่แท้จริงให้กับกระทรวงการคลังนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าช่องทางการยืนยันตัวตนนะก็คือผ่าน5ช่องทางหลักมีแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้สีเทานะก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้อย่างที่ได้ดำเนินไปสาขาธนาคารธ.ก.ส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางกรมการปกครองก็มีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นแน่นอนเข้าถึงพี่น้องประชาชนในความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่การสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนกันแต่จะมีการลงพื้นที่ไปสำหรับในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นช่วงระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนที่ทางกรมการปกครองได้ส่งบุคคลเจ้าหน้าที่ลงไปนะเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้นะคะก่อนต้องบอกว่าทางกระทรวงการคลังเมื่อวันที่21มิถุนายนแล้วมีการลงทะเบียนไปแล้วปิดรับการลงทะเบียนแล้ว21มิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่คุณพฤทธิ์ได้บอกไปว่า17กรกฎาคม2569เขาจะประกาศผลการพิจารณาหลังจากนั้นที่ได้ดำเนินไปว่าใครคิดว่าเอ๊ะฉันเนี่ยนะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่ได้รู้เลยว่าลูก
0: เอา
1: บัตรประชาชนไปยื่นภาษี

0: สามารถที่จะยื่นได้นำเอกสารไปยื่นเขาเรียกว่าพิจารณาอุทธรณ์ได้นะวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปทางอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเช่นกันว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องและก็ที่สำคัญเป็นห่วงเหลือเกินให้เตือนประชาชนว่าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนแหละเขาแฝงมาทุกๆช่วงนะว่ามีโครงการรัฐแบบไหนนะคะเขาก็จะแฝงตัวไปหรือว่าเขาอาจจะมาในรูปแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไปเรียกรับผลประโยชน์ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนถ้ามีในรูปแบบนี้มาเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวถ้าคุณไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเลยแล้วเขามาแอบอ้างว่าฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฉันเป็นอสม.มาถึงแล้วมาเอาข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเกิดการผิดพลาดผู้คนเหล่านี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ไว้ใจเราอย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวไปที่สำคัญแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสม.เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในพื้นที่กันค่ะ
1: ครับผมอันนี้เพิ่มเติมแล้วกันถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
0: ่
1: แนะนำนะครับยืนยันไปก่อนคือไม่รู้ว่าเราจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ไหมเราจะมีติดปัญหาอะไรหรือเปล่ายืนยันไปก่อนเพราะเดี๋ยวกระทรวงการเวลาประมาณเกือบเดือนในการตัดสินเองว่าท่านเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ก็ค่อยไปดูต่อไปว่าท่านตกหลักเกณฑ์ข้อไหนอุทธรณ์ได้หรือไม
0: ่
1: นะฮะแล้วก็ไปดูโครงการอื่นที่รัฐจะออกมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงเดือนอีก2เดือนหลังก็คือผมจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมไปดูที่เรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการกันบ้างแล้วกันนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอนะเตรียมชงเข้าครม.เห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทและจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาครับได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพูดถึงนะฮะภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.ว่าที่ประชุมครับมีการเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทคือตอนนี้เนี่ยจาก800เป็น 1,000 และจะเสนอของบ141ล้านบาทในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้ครม.เห็นชอบในปลายเดือนนี้คือมิถุนายนครับหรืออย่างช้าเนี่ยน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าคือกรกฎาคมครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมของทางกพช.นะครับเห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 เป็น 300,000 บาทคือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการครับและรองรับให้ผู้พิการนั้นนะครับมีผู้ช่วยนะฮะอาจจะเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและเครือญาติของท่านเนี่ยที่จะมาดูแลผู้พิการนั่นเองนะครับจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละไม่เกินนะครับ6ชั่วโมงแล้วก็ไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการนะครับของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ร่วมมือตามเกณฑ์กำหนดต่อไปนั่นเองครับ
0: ย้ำนะว่านี่คือผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติล่าสุด
1: ยังไม่เข้าครม.นะ
0: จะเข้าครม.ปลายเดือนมิถุนายนน
1: ี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้าอย่างช้า
0: ล่าใช่อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้มานำเรียน
1: ตกผลึกแล้วได้แล้วอยู่ที่ครม.ต่อไปว่าจะพิจารณาแล้วเห็นชอบอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายนั่นเองนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างหลายคนเป็นห่วงในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติดพอฟังดูอ่านดูจากเนื้อข่าวแล้วเนี่ยโอ้
1: ตกใจนะ
0: วิวเหมือนกันนะฮะเรื่องของการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่จังหวัดสุรินทร์30คนเขาบอกว่ายืนยันแล้วนะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงคำว่ากลุ่มเสี่ยงสูงในนักเรียนเนี่ยนะท่านผู้ฟังน่าจะสรุปบทความกันได้อ่ะมาถึง
1: คืองี้ไม่ใช่เป็นการสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปที
0: ่
1: เข้าไปปั๊บแล้วคนนี้มาคนนี้ไม่ได้สุ่มอย่างนั้นคือสุ่มเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มเสี่ยงสูงอยู่แล้วด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เชิญครับ
0: โดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนนะคะท่านบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อน

0: ล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปนะหลายคนก็ตกใจนะคะแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนะคะล่าสุดซึ่งในเรื่องนี้ต้องย้ำนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาโดยที่ผ่านมาค่ะได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงสำหรับเยาวชนที่จะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุมชนเพื่อที่จะป้องกันเยาวชนจากสารเสพติดค่ะเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยภายนอกโรงเรียนก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลพฤติกรรมของเยาวชนด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของการสุ่มตรวจนะครับทีนี้ฮะได้อีกหนึ่งข่าวก่อนจะไปปิดท้ายแล้วไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะครับสำหรับนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วกันวันที่จะเลือกตั้งนะครับก็คือวันที่28มิถุนายนก็คือปลายเดือนนี้แล้วนะฮะจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต. กทม.นะฮะมีการกล่าวถึงภาพรวมของการหาเสียงการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องร้องเรียนปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใน7วันนะครับก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีการสมัครได้หมายเลขแล้วก็หาเสียงกันแล้วนะครับผมซึ่งผู้สมัครเริ่มหาเสียงกันไปแล้วนะฮะในส่วนของป้ายหาเสียงนั้นอาจจะยังมีไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำแต่ก็เห็นแล้วว่าหลายเบอร์นะฮะมีการออกหาเสียงกันแล้วมีการหาเสียงในหลายรูปแบบด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผู้สมัครได้มีการยื่นบัญชีหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ช่วยหาเสียงครับรวมถึงมีเวทีปราศัยหาเสียงและยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงนะครับทั้งหมดเนี่ยมีการแจ้งต่อกกต.กทม.นะครับทุกคนอยู่ระหว่างการดำเนินการและอยู่ในกติกาขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งนะครับหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งตลอดช่วง7วันของการหาเสียงนะครับแต่ตรงนี้นะฮะอาจจะมีการพูดคุยตามโซเชียลมีเดียนะฮะว่าจะมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ยังไม่มีว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามายังกกต.แต่อย่างใดนะครับรวมถึงในการเรื่องร้องเรียนในการคัดค้านการเลือกตั้งนะครับส่วนเรื่องการจัดเวทีดีเบตให้กับผู้สมัครอิสระในการหาเสียงกกต.ไม่มีนโยบายนะครับในการจัดเวทีปราศัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครดำเนินการเองแต่การจัดเวทีปราศัยจะต้องแจ้งกกต.กทม.ก่อนดำเนินการคือกกต.กรุงเทพเนี่ยไม่มีการจัดให้แต่ถ้าเกิดท่านผู้สมัครจะจัดเวทีหาเสียงปราศัยต้องแจ้งก่อนนั่นเองอันนี้คือภาพรวมแล้วกันก็คือไม่มีการร้องเรียนใดๆแต่อย่างใดนะฮะก็ต้องดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปนะครับจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นหน้าใหม่ก็ต้องดูนะฮะวันที่28มิถุนายนนี้ครับอาทิตย์นะฮะเวลา 8:00 นถึง 5:00 นนั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีทางด้านของเมืองพัทยาด้วยนะที่จะเลือกตั้งพร้อมกันกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ่ะพักกันสักครู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
0: ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงค่ำของวันที่4มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลก็ได้เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569คือวันจัดงานครับและในโอกาสนี้ยังมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การออกมาเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่วันที่4มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เมื่อวานนี้คือวันที่3มิถุนายน2569มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น7,316 ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17.8 ล้านคนและก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 840,893 ร้านค้าโดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมโครงการนะครับว่ารู้สึกอยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคือผู้มีสิทธิ์เดิมนั่นแหละลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีประชาชนบางรายเข้าใจผิดแล้วครับว่าเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และก็เดินทางมาสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนว่าห้ามใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนั่นคือหมายความว่าใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำไปก็มีความผิดในฐานช่อโกงซึ่งจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เตือนไปยังร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40บอกว่า ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยเด็ดขาดครับพร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและที่สำคัญคือผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงแล้วครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา341ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากพบมีการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต่อไปด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐและนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569 1569กระทรวงการคลังก็ที่หมายเลขโทรศัพท์022739020ต่อ3697หรือ3527หรือจะไปต่อ3548และต่อ3509ก็ได้ครับหรือจะแจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็หมายเลขโทรศัพท์ก็02111144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ที่1559ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทครับและยังจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในปลายเดือนนี้แหละครับพี่น้องในเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ตัวย่อว่าอย่างนั้นโดยเปิดเผยว่าทางที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและก็จะเสนอของบประมาณ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นเดือนกรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติก็ได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับและจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันประเด็นต่อไปคือเรื่องที่รัฐบาลได้มีการปรับการใช้งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นนำเทคโนโลยีและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดช่องว่างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลก็มีแนวทางปรับการใช้งบ ดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้มันทันสมัยโปร่งใสและก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยครับส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนการใช้งบประมาณมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการทุจริตประมาณ170ได้ถูกจัดสรรไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากกว่าการจัดอบรมซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆเพื่อเป้าหมายทำข้อมูลอยู่ในระบบตรวจสอบได้วิเคราะห์ต่อได้และลดพื้นที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบที่นำไปใช้และวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติและก็ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทางรัฐบาลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและย้ำสื่อออนไลน์ต่างๆนานาบอกว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลหากมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยนั้นแล้วล่าสุดครับทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยกันแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องชายแดนนั้นถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วครับกระทบทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่กันด้วยผู้ที่ทำเพจข่าวสารต่างๆนานาหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่นะครับพี่น้องไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่กันด้วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชาทางรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินทองกันหน่อยครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าบังคับใช้ได้ภายในปี2569นี่แหละครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปทหรือที่เรารู้จักกันว่าแบงก์ชาตินี่แหละครับได้เปิดเผยว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.99 ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ38ต่อปีเลยทีเดียวครับโดยคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่งสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดแล้วครับในกลุ่ม 20-35 ปีโดยสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สำรวจพบว่า ผู้ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้เริ่มทำงานใหม่อายุช่วงระหว่าง 25-30 ปีอันนี้มีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับทางแบงก์ชาติก็พบอีกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่มักออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวโดยจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนมันน้อยนิดเดียวแต่ว่าหากคำนวณดอกเบี้ยรายปีกันแล้วอาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติจึงได้เตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วคาดกันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569แล้วครับแล้วนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติเขาก็เตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดถึงครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาก็จะลดลงปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆนานาลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME กันด้วยโดยครอบคลุมธุรกรรม19รายการด้วยกันซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลได้สั่งกรมปศุสัตว์นี่แหละไปทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนแบบนี้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และครับบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศไทยทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ไปยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกกันก่อนครับโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์เลี้ยงชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาครับรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆนานาให้เพียงพอต่อความต้องการกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้และก็แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงแหละครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ง่ายครับจึงขอให้เกษตรกรทั้งหลายโปรดหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่านหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็ทำยังไงก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยทันทีทันใดเลยครับพี่น้อง และสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าและต้อนรับพี่แอลกลับเข้าสู่โต๊ะจัดรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ไปไหนมาครับ
1: ไป
0: ส่งแฟกมา
1: ไปธุระนิดนึง
0: สำหรับเช้าวันนี้ครับเอาละครับช่วงนี้เรามาดูข่าวของแต่ละจังหวัดนะครับข่าวภูมิภาคกันบ้างนะครับไปกันที่จังหวัดเลยกันก่อนเลยครับผมเป็นแอปพลิเคชันดีๆสำหรับใครที่อยู่ที่จังหวัดเลยหรือว่าจะไปเที่ยวจังหวัดเลยนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยเปิดตัว LINE Official ครับชื่อว่าไปกันเลย
1: นะ
0: ไปกันเลยเนี่ยคือ PAI ไปกันก็คือ GUN เลยก็คือ LOEI ไปกันเลยนะฮะนี่คือแอปอะไรครับนี่คือแอปในการเช็คข้อมูลรถโดยสารประจำทางได้ตลอด24ชั่วโมงใครจะไปเที่ยวจังหวัดเลยหรือว่าพี่น้องที่จังหวัดเลยนะครับอยากเช็คนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยครับขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวครับใช้บริการ LINE Official Account นะครับไปกันเลยนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในจังหวัดเลยได้อย่างครบถ้วนและทันสมัยนะครับรองรับการเดินทางในยุคดิจิทัลครับซึ่งสามารถเช็คเส้นทางรถโดยสารได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ครับนอกจากเช็คได้ท่านยังสามารถร้องเรียนได้นะครับตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะน่าโหลดนะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
0: LINE Official นะ
1: ธรรมชาติเยอะเหมือนกันอ่ะปัตตานีก็พร้อมที่จะจัดงานมหกรรมปัตตานี9ดียนเสน่ห์5วิถีชุมชนแต่ว่าเขาจะจัดกัน2สเต็ป2ครั้งด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาจัดขึ้นการระหว่างวันนี้ช่วงนี้เขาจัดอยู่นะคะถึง6มิถุนายน2569ที่ถนนนรินทราชริมแม่น้ำปัตตานีตั้งแต่15 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกา
0: ก็คือวันนี้พรุ่งนี้บ่าย3 ถึง 4 ทุ่ม
1: ส่วนในครั้งที่2เดี๋ยวเขาจะจัดอีกครั้งนึงในครั้งที่2วันที่16ถึง17มิถุนายนที่ลานโรงแรม Southern View ปัตตานีเวลา15 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาเช่นกันซึ่งงานนี้เขาก็จะมีทางวิถีทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ของวิถีชุมชนต่างๆอัตลักษณ์ต่างๆมาจำหน่ายด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันนะยังไม่ได้พูดออกสื่อเลยนะครับว่ายินดีกับทีมฟุตบอลปัตตานีด้วยนะที่เลื่อนชั้นเข้ามาเล่นในไทยลีกแล้วทำให้ในไทยลีกปีหน้าเราจะมีทีมจากทุกภาคของประเทศไทยนะฮะยินดีกับแฟนๆของพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้เชียร์บอลอย่างสนุกในฤดูกาลหน้าด้วยสำหรับปัตตานีที่ขึ้นมาไทยลีกนะครับเอาละครับไปต่อกันที่ลงใต้กันต่อแล้วกันนะฮะที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเตรียมจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงนะครับกิ่งกาชาดนะครับวันที่12ถึง21มิถุนายนนี้นะครับโดยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงเบตงนี่ของอร่อยเยอะนะที่ผมชอบคือมีไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อแน่นอนแล้วก็มีผัดหมี่ที่เบตงนี่ขึ้นชื่อเหมือนกัน
1: เป็นยังไงไก่เบตง texture เป็นไงไหนเล่า
0: โอ้โห
1: เล่าสั้นๆ
0: สั้นๆเลยนะนุ่ม
1: ค่ะ
0: ฉ่ำ
1: ว้าว
0: ไม่เอาตรงๆเลยไม่แบบไม่อวยนะไก่นุ่มรสชาติฉ่ำคือยังไงก็อร่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนะครับโดยจัดขึ้นนะครับ12ถึง21มิถุนายนนี้นะฮะ10วัน10คืนเต็มที่ไปเลยนะฮะเป็นงานประจำปีของอำเภอเบตงนะครับจัดขึ้นที่บริเวณของหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแล้วก็สวนน้ำที่เทศบาลเมืองเบตงนะครับงานนี้กิจกรรมมากมายครับทั้งวัฒนธรรมความบันเทิงเป็นงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้นะครับเป็นการออกร้านนาวากิ่งกาชาดนะครับลุ้นรางวัลต่างๆนะครับมหกรรมของดีเมืองเบตงมีทั้งสินค้าชื่อดังของท้องถิ่น

0: ดยเด็ดขาด
1: แต่
0: ถ้าเกิดว่าจะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คือสามารถจะทำได้ในเฉพาะรูปแบบสัมภาระติดตัว
1: ใช
0: ่หรือว่า carry on เท่านั้นนะคะหมายความว่าคุณต้องอยู่ติดตัวและที่สำคัญไม่ใช่ว่าใส่กระเป๋าแล้วเอาไปวางไว้บนชั้นที่อยู่บนเหนือศีรษะเนี่ยตรงนั้นก็ห้ามเหมือนกันคือ power bank เนี่ยจะต้องอยู่กับตัวท่านเท่านั้นนะคะอันนี้คือล่าสุดแล้วก็จะต้องมีความจุขนาดไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมหรือว่าหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนที่จะได้พกพาขึ้นไปนะฮะอันนี้คือล่าสุดที่เขาออกข้อกำหนดออกมาก็ขอให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าจากสถิติคือเกิดเหตุจนเพลิงไหม้นะที่คือในกระเป๋าในเครื่องบินนั่นคือถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยล่าสุดค่ะ
1: ครับผม 6:58 นะครับวันนี้เราสองคนนะฮะคุณชยานันท์และผมพฤทธ์ลาไปก่อนนะครับพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันเวลา 6:07 วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานี
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี
1: ้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน 2-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด